0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ริ่มต้นเช้านี้ด้วยเพลงคู่ทั้งสองเพลงเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ Sunshine Talk About ของเราจะเป็นรายการคู่ก็เลยเลือกต้อนรับนะครึ่งเช้าเราด้วย2เพลงคู่นี้นะฮะป๊อปปองกูลแล้วก็พี่ไดโดฟินด้วยสลักจิตนะครับส่วนก่อนหน้านั้นเบนซ์ข้าวขวัญแล้วก็พี่ไฮด้วยนะฮะไปต่อไว้ไปต่อไหมแล้วก็มีคนมารับเพลงแล้วด้วยขอบคุณด้วยนะครับ7โมงเช้ากับ41นาทีอารุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะฮะต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับแบงค์กลิดมาละประจำการยานแม่นะครับ7โมงครึ่งเปิดไมค์ก่อนแล้วก็ครึ่งชั่วโมงแรกแบบนี้เราอยู่ด้วยกันทางออนไลน์นะครับเว็บไซต์เว็บแคมที่ sunshinefm.com แล้วก็รวมถึงแอปพลิเคชัน Sunshine Radio ด้วยนะฮะไปดูพยากรณ์อากาศกันดีกว่าคุณผู้ฟังเช้านี้พัทยาเองตื่นเช้ามาก็มีหมอกจางๆอ่อนๆ นะคุณฟังนะจะเป็นหมอกหรือเป็นฝุ่นก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเบรกหน้าเราค่อยมาดูกันว่าจะเป็น PM 2.5 เท่าไหร่นะครับแต่เมื่อวานฝนตกเนาะวันนี้อากาศก็เลยค่อนข้างชื้นๆหน่อยก็เลยมีหมอกแหละนะฮะคนตื่นเช้าเรามีพี่จั๊กนะครับพี่เชอรี่น้องรุ้งใบบุญแม่น้องชาบูพี่น้ำฝนนะฮะพี่ตุ๊กเด่นชัยนะฮะคุณพลอยพี่นิรุตแล้วก็น้องเพชรด้วยนะครับอารุณสวัสดิ์ทุกคนเลยนะฮะบางคนนี่วันปกติวันธรรมดาจะไม่ค่อยได้มาอย่างพี่นิรุตแบบนี้นะฮะวันนี้วันหยุดก็เลยได้มีโอกาสแวะมาฟังรายการเช้าด้วยนะฮะไปดูพยากรณ์อากาศกันดีกว่าคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้อังคาร13ตุลาคม2569นะครับพัทยาเราฝนฟ้าคะนองฝนอยู่ที่ 70% ของพื้นที่นะครับเอาล่ะเมื่อวาน30อยู่เลยวันนี้กระโดดขึ้นมาเป็น 70% แล้วนะฮะอุณหภูมิสูงสุด32องศาต่ำสุด24องศาเซลเซียสนะครับความเร็วลม22กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลค่อนข้างเรียบครับเย็นวันนี้พระอาทิตย์ตกในเวลา6โมงเย็น3นาทีพรุ่งนี้เช้าฟ้าสว่างพระอาทิตย์ขึ้นตอน6โมงเช้า9นาทีนะฮะนี่คือพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาของเราประจำวันนี้นั่นเอง
1: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ไม่ได้เปิดเพลงนี้นานแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะ Big and the Super Band นะครับคำเชยๆแล้วก็เบรกที่แล้วมี 4IF กับ Salsa No Drama นะครับมี Shawn Mendes Camila Cabello กับ Senorita ด้วยนี่ฮะ 7 โมงเช้ากับ54นาทีแล้วนะครับเพิ่มเติมมีใครเข้ามาอีกนะฮะมีพี่จากอรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบะหมี่โยกนะครับคุณต๊อบแต๊บคุณไลล่าคุณแอนนี่นะครับนี่คือคนตื่นเช้าของเราที่ตื่นมาส่งคะแนนกันเช้าๆเลยนะฮะมอร์นิ่งทุกคนเลยขอให้เป็นวันหยุดที่น่ารักสำหรับทุกคนก็แล้วกันนะครับมาส่งท้ายเบรกนี้ของเรากันที่พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงนะครับแล้วก็ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5 ในพัทยาเราเช้านี้นะครับตอนนี้โอ้โหค่าของฝุ่นค่อนข้างสูงหน่อยนะเป็นฝุ่นผสมกับหมอกนะคุณผู้ฟังอยู่ที่94 USAQI ฮะสีเหลืองเข้มๆเลยเหลืองแทบจะแตะส้มอีกละจะอีกนิดเดียวนะแตะส้มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวสายๆก็จะค่อยๆจางลงหน่อยๆแต่ว่าวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแบบนี้แหละนะฮะต่ำสุดอยู่ที่58 USAQI ก็คือค่ำๆนู่นแล้วแหละนะฮะแต่ว่าระหว่างวันก็อยู่ที่สีเหลืองเข้มๆแบบนี้กันตลอดทั้งวันครับแล้วก็ท้องฟ้าก็ยังคงมีเมฆนะฮะเดี๋ยวประมาณสายๆ 11 โมงอาจจะมีฝนตกลงมาในบางพื้นที่ถึง 80% ด้วยนะครับนี่คือพยากรณ์อากาศเป็นแบบรายชั่วโมงนะ 11 โมงประมาณช่วง 11 โมงช่วงเที่ยงแบบนี้นะฮะอาจจะมีฝนตกลงมา 80% ในบางพื้นที่นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเลยนะฮะประมาณช่วงดึกๆหน่อย 3 ทุ่ม 4 ทุ่มนะครับก็จะตกลงมาอีกประมาณ 80% เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ไม่ค่อยจะน่าเป็นห่วงอะไรเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังเนาะฝนห่างๆนะแต่ว่าท้องฟ้าก็มีเมฆหลังจากที่เมื่อวานก็มีการซักผ้าตักผ้ากันไปบ้างในบางส่วนแล้วก็มีอย่างพัทยาเองเมื่อวานเนี่ยช่วงประมาณบ่าย2โมงเนี่ยก็มีปล่อยๆในบางพื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับใดๆก็แล้วแต่ใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วคุณผู้ฟังอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวกลับมานะครับหลังเคารพธงชาติสัญชัยทักษะเหมือนเดิมวันนี้มีเรื่องเล่าแล้วก็วันนี้นั่งกัน2คนด้วยนะฮะ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอนLife, good
3: music. สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ

0: เป็นเพลงธีมของรายการเราวันนี้ทั้งสองเพลงเลยนะฮะเพื่อนสนิทนะฮะ Three Man Down กับพิมสุออฟบัตแล้วก็ก่อนนั้นว่าไงเพื่อนรัก
1: มันฟังดูแปลก
0: เป็นสองเพลงธีมเช้านี
1: ้ว่าไงเพื่อนรักมันจะฟังดูเฟรนลี่หน่อยแต่แบบว่าไงเพื่อนรัก
0: นี่
1: มันอีกแบบนึงอ่ะมัน
0: กับเพื่อนบางคนที่เวลาเดินมาแล้วว่าไงเพื่อนรัก
1: เ
0: คยดูละครมั้ยเพื่อนน้ำเพื่อนริน
1: อ
0: ่ะคุณผู้ฟังญี่ปุ่นมาแล
1: ้วจ้า
0: อรุณสวัสดิ์คุณทิกไทยด้วยฮะ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณแมงกฤษค่ะวันนี้วันพิเศษนะคะ
0: วันนี้นะสนชัยทอล์คอบาวสเปเชียลจ้า
1: วันนี้มีใครมาแจมด้วยเรียกว่าเป็นการรีบอร์นอะไรนี้
0: กลับมาเจอกันแล้วก็กลับมานั่งด้วยกันเช้าๆเมามอยไงวันนี้วันหยุดของหลายๆคนด้วย
1: ใช่
0: จะได้พร้อมหน้าพร้อมตา
1: แต่ไม่ใช่ของเรานะคะจริงๆแล้วเป็นมนุษย์ชั้นแต่ว่าฉันเลือกที่จะไม่หยุดยังไงอ่ะ
0: เธอมันเป็นคนไม่หยุดอยู่แล้วพี่ไทยไม่หยุดในทุกเรื่อง
1: เรามานักสู้อยู่แล้ว
0: นักสู
1: ้พี่
0: เออ
1: หนูมานักสู้อยู่
0: น้องเพชรบอกฟิลฮัลโหลวันหยุดต้อง
1: แบบ
0: เจนหนึ่งนะฮัลโหลวันหยุดนะ
1: มีลึกอยู่นะ
0: ม
1: ี
0: ล
1: ึ
0: กอยู่มีลึกอยู่ฮัลโหลวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนกันวันเสาร์อะไรนึกออกป่ะจะเป็นแบบนั้นก็จะประมาณหนึ่งนะพี่นุ่มบอกว่าท็อปิกเมื่อสมัยก่อนเนี่ยถามมานะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กับท็อปิกทุกวันพี่นุ่ม
1: เออใช่
0: อยู่กับทุกเช้าอะไรแบบนี
1: ้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราขึ้นไลฟ์แล้วด้วยตอนนี
0: ้ทาง TikTok เลยนะ
1: เข้ามาชมได้นะคะดูทั้งการทำงานของเราชมทั้งภาพฟังทั้งเสียงได้ผ่านทาง TikTok
0: เห็นทั้งพฤติกรรมนะครับด้วย
1: ฟังดูบริบทไม่ค่อยดีเลยคุณพี
0: ่เอาก็จริงก็หลังไมค์เราทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นกันแบบนั้น
1: จะแบบมีความน่ารักกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาดู
0: นะครับจะบอกว่าทาง TikTok เช้านี้นะฮะพี่นิรุตเองเนี่ยปกติจะมาเสาร์อาทิตย์เน
1: า
0: ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันหยุดแหละก็เลยมาด้วยก็เลยนี่ไงมาวางกล่องสมบัติให้พวกเราเก็บเหรียญกันมาทุกคนเพราะว่าเรือล่มในหนองทองก็ไม่ไปไหนหรอกเพราะเก็บเหรียญในนี้ก็ส่งของขวัญในนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: เก็บมาแล้วเราก็ส่งกันในน
0: ี้แหละแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะ
1: เลิศจะตาย
0: เลิศนะครับผมอ่ะคุณพิกไทยไหนลองอัปเดตหน่อยสิว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เราไม่เจอกันวันธรรมดาเนี่ยคุณไปทำอะไรมาอัปเดตสิ
1: ดิฉันก็เป็นครูสอนในเรื่องของแบบว่าเด็กที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยให้ความรู้กับเขาดีกว่าที่เขาจะแบบว่าไปแบบว่าไปเป็นแบบว่าไม่มีอะไรทำอ่ะจะไปเป็นแนวโน้มไปสู่เป็นขโมยเป็นอะไรอย่างนี้ได้หรือว่าติดยาเสพติดหรืออะไรอย่างนี้ได้อะไรอย่างนี
0: ้ก็ไปดูแลเยาวชน
1: ใช่ทำงานเกี่ยวกับเด
0: ็กหลายคนหลายคนท่านที่ผ่านมาว่าทำได้เหร
1: อ
0: เป็นตัวอย่างใครได้ไหมเนี่ย
1: ครูพริกไทยครูพริกไทยเด็กรักฉันมาก
0: อ๋อให้เด็กพูดไหมล่ะ
1: ไม่ต้องก็ได
0: ้ทำไมไม่ให้เด็กพูดพูดเองตลอดเลย
1: มาเป็นสาววันดิษเนี่ยเด็กๆก็เข้ามานะจะเป็นแบบว่าแก๊งเด็กโตอะไรก็เข้ามาอะไรอย่างนี้
0: ครูพริกไทย
1: ถ้าเป็นชื่อแปลกๆที่ไม่ใช่ภาษาไทยนั่นคือเด็กของฉ
0: ันเป็นน้องๆเป็นลูกศิษย
1: ์แบบนี
0: ้เลิศนะคุณผู้ฟัง
1: เลิศมากแล้วก็แบบเป็นวิทยากรตามแบบวิทยาลัยใดๆตามสถานศึกษาใดๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนมีความรู้พี
0: ่
1: เป็นคนมีการศึกษาเป็นคนมีความรู
0: ้เป็นเรื่องราวที่ดีเธอก็ดีเป็นเรื่องราวที่ดีนานๆก็ดูว่าเป็นสิ่งที่
1: ทำได้ทำดีอะทำได้
0: ทำดีทำได้
1: แต่ว่า
0: ทำไม่อีกเร
1: ื่อง ทำไม่ทำว่าว่ากันอีกเรื่อง
0: ทำไม่อีกเรื่องหนึ่งนี
1: ่วิ่งงานหนูได้บุญจะตายพี
0: ่
1: นี่งานของเรานี่ก็ได้บุญเนี่ยเราจัดรายการแบบนี้พี่รู้เปล่าเพราะมีคนเคยบอกพี่ไทยมาว่าจัดรายการแบบนี้ก็ดีนะได้บุญบอกได้บุญตรงไหนฉันงงมาก
0: ก็คือเราทำให้คนมีความสุขเนี่ยทำให้คนได้รับรอยยิ้มอะไรต่างเนี่ย
1: ให้กับคนฟัง
0: แล้วเราเองก็ได้รับอะไรความสุขนั้นแบบกลับมาหาเราด้วย
1: ใช่คนฟังมีความสุขเขาก็แบบว่าเล่นกับเราพูดคุยกับเราได้รับได้เราสัมผัสได้พอละที่คนฟังมีความสุขนะคะ
0: ได้เลย
1: วันนี้เราก็มามอบความสุขแบบคู่เลยจ้า
0: จ้าใครมาแล้วได้งานตัวกันนะสวัสดีพี่หนูปลาด้วยจ้ารอเธอมากเลยเนี่ยมาแล้วจ้ายิ้มมาแล้วนะมาที่เรื่องเล่าดีกว่าสัญชัยทอล์คอบาวส์เนี่ยก็ต้องมีเรื่องเล่านะคุณฟัง
1: ช่างอะ
0: ไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นฮะเรื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องราว น่าจะรีเลทกับคุณด้วยส่วนหนึ่งนะ
1: ทำไมหร
0: อ
1: ว่าสี
0: เรื่องของ
1: เกี่ยวกับยังไงคะเกี่ยวกับอะไร
0: เรื่องคนดีๆนี่แหละไม่ต้องกลัวหรอก
1: เกี่ยวข้องกับฉันแน่นอน
0: เป็
1: นเรื่องของคนดี
0: ที่ญี่ปุ่นฮะเรื่องราวน่าสนใจมากเลยนะเป็นเรื่องของคนทำงานบริการน่าจะเข้าใจความรู้สึกกันดีฮะและคนที่เป็นลูกค้าอย่างเราๆเนี่ยก็อาจจะได้มองอะไรอีกมุมนึงด้วยเราคงจะคุ้นเคยกับคำว่าลูกค้าคือพระเจ้า
1: ใช่ตั้งแต่สมัยเรียนน่ะ
0: ถูกต้องโดยเฉพาะในธุรกิจการบริการนะฮะมักจะมีการสอนพนักงานบอกว่าต้องยิ้มแย้มต้องสุภาพต้องอดทนแล้วก็พยายามทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดนะแบบนี้นะครับแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ฟังฮะเขาขึ้นชื่อเรื่องของการบริการที่สุภาพเนาะนะฮะแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดอยู่แล้วนะตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาที่น่าสนใจมากนั่นก็คือลูกค้าบางคนฮะเริ่มใช้ความเป็นลูกค้าของตัวเองเนี่ยไปกดดันด่าทอข่มขู่หรือว่าเรียกร้องสิ่งต่างๆจากพนักงานเกินความพอดีเห็นไหมเริ่มรีเลทหรือยังเริ่มรีเลทกับเราหรือยัง
1: ตรงนี้ทำไมเป็นมุมนี้ล่ะ
0: คนญี่ปุ่นฮะมีคำเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่าคาซูฮาระนะฮะคาซูฮาระฟังเหมือนเพราะๆนะซึ่งมาจากคำว่า customer harassment หรือการคุกคามพนักงานจากลูกค้านั่นเองแล้วเรื่องนี้เราก็ไปคุกคามลูกค้าแต่คุกคามในแนวของในแนวของในเชิงว่าลูกลูกมีค่าเทอมยังลูก
1: ไอ้โน่ลูกผ่อนคอนโดหมดยังลูกไอ้โน่ลูก
0: เป็นแบบนั้นนะฮะซึ่งนะครับคาซูฮาระก็คือการคุกคามพนักงานจากลูกค้านั่นเองเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในร้านอาหารหรือว่าร้านสะดวกซื้อเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเรายังพบได้ในห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆรวมถึงหน่วยงานราชการอะไรต่างๆที่เขาบริการประชาชนด้วยนะครับมีเหตุการณ์นึงฮะที่ถูกนำเสนอโดยสื่อญี่ปุ่นครับฟังแล้วก็น่าเห็นใจพนักงานอยู่เหมือนกันคุณฟังนะฮะเรื่องมีอยู่ว่ามีลูกค้าคนหนึ่งโทรศัพท์ไปร้องเรียนซูเปอร์มาร์เก็ตครับบอกว่าเต้าหู้ที่ซื้อไปเนี่ยหมดอายุแล้วน่าต้องทำที่บอกโทรมาด้วยไ
1: หมคุณน้องเต้าหู้ที่พี่ซื้อไปมันหมดอายุแล้วอะ
0: ทางร้านก็บอกว่าได้ครับมาดามเดี๋ยวผมจะส่งพนักงานเนี่ยไปตรวจสอบถึงที่บ้านเลย

0: ไม่กินเจฟวีนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แทนที่เรื่องมันจะจบลงด้วยการกล่าวพูดคุยทำความเข้าใจกันนะฮะนู่นนี่ขอโทษขอโพยหรืออะไรก็แล้วแต่อ๋อผมเข้าใจผิดค่ะขอโทษดีค่ะอะไรเงี้ย
1: หรอก็ไม่หมดอายุแล้วไงเนี่ยก็เห็นอยู
0: ่เออนั่นแหละนะฮะแทนที่จะจบลงฮะแม่บ้านคนนั้นฮะลูกค้าคนนั้นครับกลับสั่งให้พนักงานเนี่ยหมอบกราบขอโทษกราบฉันกราบฉันเดี๋ยวนี้ขอโทษแบบฉันไม่ยอมแบบนี้เออลองนึกภาพคนที่ไปทำหน้าที่ในการตรวจสอบร้องเรียนเออแต่ต้องกลับไปเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ฟังต้องรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีอีกครั้งนึงเป็นพนักงานผู้หญิงฮะในสำนักงานเขตแห่งหนึ่งของโตเกียวฮะเล่าว่าเธอเคยถูกผู้มาใช้บริการเนี่ยพูดจารุนแรงถึงขั้นไล่ให้ไปตุยเลยเพียงเพราะว่าไม่พอใจในการให้บริการตนเองนะฮะแล้วก็เธอก็ยังสะท้อนความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าในเมื่อจ่ายภาษีแล้วเนี่ยนะก็สามารถจะพูดอะไรก็ได้กับเจ้าหน้าที
1: ่เต็มที
0: ่เออทั้งที่ความจริงแล้วพนักงานทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันฉันจ่ายภาษีฉันมีสิทธิ์จะด่าเธอยังไงก็ได้
1: เออแล้วเขาก็ไม่ได้นะว่าแบบว่าต้องยอมอ่ะเขาเป็นลูกค้า
0: อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะเนาะนะครับผมเนี่ยพอปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเนี่ยกรุงโตเกียวครับก็เลยตัดสินใจออกกฎหมายเลยคุณผู้ฟังเพื่อที่จะปกป้องคนทำงานจากการคุกคามของลูกค้าแบบนี้นะครับโดยเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่ปีที่แล้วนะ1เมษายนที่ผ่านมาครับตอนนี้ใช้มาประมาณปีครึ่งละนะฮะซึ่งกฎหมายนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าต่อไปเนี้ยลูกค้าจะบ่นไม่ได้นะฮะหรือว่าพนักงานจะทำอะไรก็ถูกไปหมดก็ไม่ใช่นะฮะสมมุติว่าเราไปซื้อเค้กวันเกิดแล้วร้านเขียนชื่อเจ้าของวันเกิดผิดเงี้ยเราก็สามารถขอร้านแก้ไขได้หรือว่าขอเงินคืนอย่างสุภาพได้ตามปกติก็คุยกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแต่ก็ว่าเราโกรธถึงขั้นตะโกนด่าพนักงานบังคับให้เขาคุกเข่ากราบขอโทษหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเรียกร้องค่าชดเชยที่เกินกว่าเหตุ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเข้าข่ายการคุกคามได้เออพูดง่ายๆคือว่าลูกค้าเนี่ยมีสิทธิ์ไม่พอใจได้แต่ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายจิตใจหรือทำลายศักดิ์ศรีของคนอื่นนั่นเอง
1: เออ
0: ลดไหม
1: ลด
0: นะอันนี้นะครับส่วนกฎหมายของโตเกียวฉบับนี้นะฮะแม้จะไม่ได้กำหนดโทษปรับหรือว่าโทษจำคุกไว้โดยตรงฮะแต่ก็เป็นการส่งสัญญาณให้ร้านค้าบริษัทและก็องค์กรต่างๆเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานมากขึ้นนะครับมีทั้งการจัดทำแนวทางรับมือก็อบรมก็สอนกันด้วยเช่นกันหน่อยว่ารับมือถ้าเกิดเจอลูกค้าแบบนี้รับมือยังไงอย่างเงี้ยหรือว่าการเปิดช่องทางให้แบบให้คำปรึกษาได้แล้วก็มีการสนับสนุนให้กับสถานประกอบการเนี่ยมีมาตรการป้องกันปัญหานี้อย่างจริงจังก็คือต้องเป็นระดับมาตรการในสถานที่ในสถานประกอบการด้วยสมมติว่าเจอลูกค้าแบบนี้รู้ต้องทำยังไงเออแก้ปัญหาไม่ได้ทำยังไงแก้ปัญหาได้ทำยังไงเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยมีการคุยไงก็มีการเทรนเลยนะฮะแบบนี้เลยเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยล่าสุดเองเนี่ยกรุงโตเกียวเนี่ยก็มีการเปิดเผยผลสำรวจมาเมื่อวันที่31มีนาคมครับที่ผ่านมานี่เองพบว่าพนักงานที่ตอบแบบสำรวจ 12% เคยถูกลูกค้าคุกคามในช่วง1ปีที่ผ่านมาด้วยเออก็แสดงว่าก็ยังมีเรื่อยๆแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในกลุ่มพนักงานที่เคยเจอปัญหาแบบนี้นะฮะพฤติกรรมที่พบมากที่สุดก็คือว่าการพูดจาหรือว่าการแสดงพฤติกรรมกดดันซ้ำๆกดดันซ้ำๆทำสิ
1: กดดันซ้ำ
0: ๆเออกดดันซ้ำๆอยู่นั้นไม่ยอมจบคุณ
1: ผ
0: ู้
1: ฟังไปที่ผู้จัดการมาสิ
0: เออไปที่ผู้จัดการมาสิ
1: ชื่ออะไรนะเรา
0: เอองั้นฉันไม่จ่ายนะอะไรกดดันต่างๆที่แบบไม่ใช่ความผิดของ
1: พนักงานแล้วจะทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ
0: เออ
1: นี่ต้องใช้เสียงต่ำ
0: เป๊ะเป๊ะมากใช่เลยเป๊ะมากใช่เลย อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งโทรศัพท์ทั้งอีเมลรวมถึงหน้าร้านด้วยเออเวลาพนักงานเจอกันกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องทั้งน่าสนใจครับคุณผู้ฟังนะฮะไม่ว่าจะเป็นการบริการร้านอะไรต่างๆโรงแรมและในญี่ปุ่นเนี่ยเขาโดนกันหมดเลยเออเป็นเรื่องราวที่สุดท้ายก็คือเรื่องนี้เนี่ยไม่เพียงเป็นเรื่องกฎหมายในประเทศนะแต่ว่ายังชวนให้เราเนี่ยกลับมาคิดถึงเรื่องง่ายๆอย่างการพูดจาให้เกียรติแล้วก็การปฏิบัติต่อกันในชีวิตประจำวันด้วย เออชีวิตของเราแต่ละคนเราไม่รู้ว่าแต่ละวันเนี่ยเราเจออะไรกันมาบ้าง คุณวิทย์ไทยเจออะไรน้องที่ทำงานเซเว่นเจออะไรเราไม่รู้หรอก นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราใจดีต่อกันเราเจอกันแป๊บๆเนี่ยใจดีต่อกันหน่อย
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยคิดอย่างนี้ไม่ได้แต่พอแบบว่าเออเดินทางมาอายุมากขึ้นนั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่เราก็เออคิดได้ว่า
0: คิดได้เหรอ
1: เออเขาอาจจะแบบทะเลาะกับสามีที่บ้านมาหรือเปล่าหรือว่าวันนึงเนี่ยอย่างคุณหมอหรือคุณพยาบาลหรือ ใครที่ต้องพูดอะไรเดิมๆแหละเขาต้องพูดอย่างเงี้ยซ้ำกี่พันกี่ร้อยครั้งต่อวันน่ะเขาก็คงแบบคงเบื่ออะไรอย่างเงี้ยคงหงุดหงิดอะไรอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยเราก็จะไม่เจาะแจะไม่เอาให้ได้ถึงใจเราไม่เอาแต่ใจ
0: ถูกต้องนะพี่ปาบอกว่าเสียงพี่ไข่เป๊ะมากเลยค่ะได้ inner feel for feeling ได้หมดนะพี่ปา
1: จำได้ว่าที่พอเราคุยโทรศัพท์กับ call center พลันโทรไปวีดอะไรเงี้ยที่จะนั่งทำงานอยู่ข้างๆกันอย่างคุณรถฟังตอนนั่งออฟฟิศนั่งก็จะค่อยๆหันมามองแล้วแต่ไม่ทักตอนนั้นนะแบบนั้นเพื่อนมีมารยาทมากแต่เราไม่มีมารยาทเลยมา

0: ต้องใส่โทรศัพท์เสร็จแบบพี่ไทยเธอพูดไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยมีเสียงต่ำใส่อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เสียงกดดันพนักงาน
0: เสียงแบบใช้ช่องเสียงต่ำใส่เสียงใหญ่เสียงต่ำ
1: แบบนี้นะฮะก็เลยเป็นที่มาของท็อปิกเช้านี้คุณผู้ฟังฮะเราก็จะมาสนับสนุนร้านที่บริการน่ารักน่ารักกันหน่
0: อ
1: ยแถวบ้านคุณใกล้บ้านคุณหรือว่าที่คุณมีประสบการณ์ก็แล้วกัน
0: ร้านเล็กร้านใหญ่อะไรยังไงก็ได้เลยร
1: ้
0: านส้มตำแม่แมวอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกัน
1: สถานประกอบการอะไรใดๆก็แล้ว
0: นะคะตรงน
1: ี้
0: นะค
1: ะท็อปิกของเราเช้านี้คุณผู้ฟัง
0: ค่ะมาแชร์ประสบการณ์ร้านธรรมดาแต่บริการน่ารักกันหน่อยค่ะเป็นร้านอะไรประทับใจตรงไหนเพราะอะไรมาอวยยศร้านดีๆให้เป็นที่รู้จักกันคนละหนึ่งร้านค่ะวันนี
1: ้ย้ำอีกรอบหนึ่ง
0: มาแชร์ประสบการณ์ร้านธรรมดาแต่บริการน่ารักกันหน่อยเป็นร้านอะไรประทับใจตรงไหนเพราะอะไรมาอวยยศร้านดีๆให้เป็นที่รู้จักกันคนละหนึ่งร้านค่ะSunshine Talk About

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
8: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
9: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
8: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
9: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
8: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: นี่คือ BTS นะ Into the Sun นะครับจัดให้ฟังเรียบร้อยส่วนก่อนนั้นเพลงจูบ Safe Zone ประกอบ Mr. Fanboy รักสุดใจในแฟนบอยครับกับเต้นมัตติมันนะฮะมาตอนนี้ 8:00 นกับ 44 นอยู่กับแบงค์กลิ่นกับพริกไทยนะครับสัญชัย Talk About Special เช้านี้มาแชร์ประสบการณ์ร้านธรรมดาแต่บริการน่ารักกันหน่อยเป็นร้านอะไรประทับใจตรงไหนเพราะอะไรวันนี้เรามาอวยยศร้านน่ารักน่ารักให้เป็นที่รู้จักกันสัก1ร้านครับเอาเป็นร้านแถวบ้านร้านอะไรก็ได
1: ้ถ้ามีชื่อร้านก็บอกชื่อร้านได
0: ้
1: นะคะ
0: ไปที
1: ่ดูข้อความกันค่ะคุณ PSB Sam นะคะบอกว่าร้านหมูกระทะเรือนราชาสาขากลางทุ่งจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
0: อ
1: ๋อฟังอยู่จังหวัดสุรินทร์เหรอคะสวัสดีด้วยนะคะเป็นร้านหมูกระทะที่คิดว่าชาวสุรินทร์เนี่ยรู้จักกันดีเพราะว่าน้ำจิ้มเนี่ยเด็ดมากประทับใจเพราะบรรยากาศร้านดีการบริการดีมากๆพนักงานบริการดีใส่ใจทุกคนคอยดูแลเติมน้ำดื่มให้ตลอดต้องการก็แค่แจ้งได้เลยอย
0: ่
1: างนี้ขอบ่อยแต่ไม่มีการกระทำที่ไม่น่ารักใดๆเลยค่ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเรียกอะไรนะ ใครที่ผ่านมาก็อยากให้มาลองชิมดูสักครั้งค่ะ
0: ปรากฏเป็นเจ้าของร้านเองนะครับวันนี้ส่งข้อความมา หรือเปล่าย
1: ก
0: คุณพี่เติมน้ำบ่อยเพราะลูกค้ากินน้ำเยอะนะ
1: เพราะว่าใส่อะไรอ่ะ
0: ผงนัวเยอะไปหรือเปล่าคุณพี
1: ่
0: แต่บริการน่ารักร้านหมูกระทะ
1: แต่ร้านหมูกระทะเนี่ยก็จะพนักงานในร้านค่อนข้างที่จะวิ่งวุ่นอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนเตาบ้างเดี๋ยวเติมซุปบ้างเดี๋ยวตะเกียบล่วงขอตะเกียบใหม่บ้างอะไรบ้าง
0: เรารู้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากเราด้วยประเด็นแหละหลักๆแล้วว่า
1: หนูก็เรียกหน่อยแค่ว่าเป็นร้านหมูกระทะที่เป็นลุกขึ้นลุกบุฟเฟ่อะ
0: แล้วไหนจะมีลูกค้าตักแต่ไอติมอยู่นั่นแหละอีกปวดหัว
1: แล้วก็จะมีวีนเพราะแบบกล่องนี้ทำไมยังไม่เปิด
0: อ
1: ะไม่อยากกินอยากกินรสนี
0: ้ลูกชิ้นหมดมั้งอะไรมั้งลูกวีนไปต่อ
1: เป็นแบบนี
0: ้เข้าตัวทำไมอ่ะ
1: คุณเบียร์จ้า
0: คุณเบียร์สวัสดีค่ะ
1: คุณเบียร์บอกว่าร้านหอมมันข้าวมันไก่พระรามเก้าสมัยเปิดแรกๆรับแต่ delivery ไม่มีที่นั่งในร้านแต่สาขาใกล้บ้านก็เลยไปสั่งเองหน้าร้านพนักงานต้อนรับดูแลดีหาที่นั่งให้อากาศร้อนหาพัดลมให้รีบตามออเดอร์ให้แนะนำข้าวมันไก่ทอดหัดใหญ
0: ่
1: มาเป็นน่องสะโพกใหญ่ๆทั้งชิ้นไม่ตบแบน
0: บางทีร้านไหนที่ตบแบนๆแล้วก็อย่างคุณป้า
1: เกือบปลิวเลยนะ
0: ไก่มันตายแล้วค่ะไม่ต้องตบมันแล้วค่ะ
1: กลัวไก่ปลิวมากตบแบนดีกว่าจะมาเป็นน่องใหญ่กินเดียวพี่หน
0: ูนี่คือ
1: ส่งรูปมาให้ดู
0: นี่คือไก่ทอดหาดใหญ่ที่แท้ทรูเธอหน้าตา
1: เออมีอะไรนะหอมเจียวพี
0: ่หอมเจียว
1: มาเป็นน่องมาเป็นสะโพกจริง
0: เลิศ
1: ใหญ่มากถ้าใหญ่กว่านี้นิดนึงสะโพกพริกไทยแล้วนะเออใหญ่จริงคุณเกรซค่ะสวัสดีค่ะคุณเกรซบอกว่าร้านอาหารตามสั่งแถวบ้านเลยค่ะเป็นร้านธรรมดาที่กินมาตั้งแต่เด็กเลยแถมเจ้าของร้านเนี่ยพูดจาดียิ้มแย้มใส่ใจลูกค้าแถมจำได้ด้วยว่าเราชอบกินอะไรเป็นความน่ารักเล็กๆที่ทำให้เรารู้สึกดีทุกครั้งที่ไปกินบางทีบริการที่ใส่ใจและความเป็นกันเองก็ทำให้เราอยากกลับไปกินได้ตลอดแบบไม่มีเบื่อเลย
0: จ
1: ริงเนอะเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่อย่างที่ต้องไม่ใช่เราไปทำเหมือนเดิมของใครก็ไม่รู้
0: เหมือนเดิมไว้ก่อนแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่ว่าไปจะจั่วโดนไหมใช่ไม่ใช่ก็ไปสุ่ม
1: เ
0: ป็นเหมือนเดิมแบบกล่องสุ่มไงเธอรู้ป่ะ
1: เหมือนเดิมใช่ไหมลูกไอ้หนูคนสวยว
0: ่ะแต่เจ๊ก้อยข้าวมันไก่ถ้าเหมือนเดิมเขาจะทำเหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะ
1: เวลาหนูสั่งไม่เหมือนเดิมอ่ะคือหนูไปกับพี่ก็จะสั่งอย่างนึงหนูไปคนเดียวก็สั่งอีกแบบ
0: ใช่เพราะเธอไปเหมือนฉันเธอไปคนเดียวเธอจะไม่เอานั่นไม่เอานี่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เอานั่นไม่เอานี่ใส่อีนี่ไม่เอาไอ้นั่นอะไร
0: เพราะถ้าไปกับฉันจะโดนด่านะคะว่าไม่เอานั่นไม่เอานี่ลุงลัง
1: เอามาแล้วก็เขี่ยออกอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรจะบ่นเงี้ยพี่แต่ก็อยากกินแบบง่ายๆขี้เกียจเขี่ยผักออก
0: ยากสุดละค่ะของเธอเวลาสั่งที
1: อ
0: ่ะเขาไม่เคยได้ทำเหมือนเดิมอ่ะคือเขาต้องคัดลัดขั้นตอนอะไรก็ไม่รู้แบบวุ่นวายไปหมด
1: ต้องมีสมาธิแล้วพอเราทำอาหารอะไรเนี่ยเขาจะทำแบบคล่องมือแบบ
0: ใช่ก็เป็นอัตโนมัติของเขา
1: แล้วมือเขาก็จะเผลอใส่ลงไปอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อีกสักหนึ่งข้อความก่อนจะไปเบรก
1: ไปที่คุณเฟิร์นดีกว่า
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณเฟิร์นด้วยบอกว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งแถวบ้านคนขายเป็นคุณลุงกับคุณป้าบริการเป็นกันเองอาหารก็อร่อยค่ะขอดีเทลกว่านี้อีกนิดนึงก็ได้นะว่าแบบว่าน่ารักยังไงดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เป็นไรข้อความเยอะวันนี
1: ้นะฮะส่งข้อความกันมาได้เลยนะคะสำหรับ Sunshine Talk About Special วันนี้ค่ะมาแชร์ประสบการณ์ร้านธรรมดาแต่บริการน่ารักกันหน่
0: อ
1: ยเป็นร้านอะไรประทับใจตรงไหนเพราะอะไรมาอวยยศร้านดีๆให้เป็นที่รู้จักกันคนละหนึ่งร้านนะวันนี้ Sunshine Talk About

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพททินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
4: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
4: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
3: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
4: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
3: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
4: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
3: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
5: มาเรามาเคลียร์ข้อความกันในเบรกสุดท้ายของชั่วโมงนี้กันหน่อยนะสัญชัยทอกบ็อกซ์สเปเชียลเช้านี้ครับวันนี้ชวนคุณมาแชร์ประสบการณ์ร้านธรรมดาแต่บริการน่ารักกันหน่อยเป็นร้านอะไรประทับใจตรงไหนและเพราะอะไรนะครับวันนี้เราจะมาอวยยศร้านค้าแบบไม่เก็บค่าโฆษณากัน
6: นะ
5: คร
6: ับเลิศมากนะคะเป็นช่องทางหนึ่งนะวันนี้นี่เสียงที่ส่งมาเจ้าของร้านทั้งนั้นเลยนะ
5: ได้ดี
6: เอามาดูข้อความจากคุณทีฟ้าจ้าบอกว่าร้านรถเข็นข้างทางก็ได้ค่ะบางร้านอาจเป็นร้านธรรมดาแต่แม่ค้าน่ารักพูดจาดีใส่ใจลูกค้าแถมจำได้ด้วยว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนความใส่ใจเล็กๆน้อยๆแบบนี้ทำให้เรารู้สึกดีจนอยากกลับไปอุดหนุนอีกเรื่อยๆค่ะ อันนี้ไม่ได้บอกชื่อร้านมาเป็นร้านข้างทางร้านไหนอะลูกเอาไปดูข้อความคุณตอบแตบกัน
5: ครับ
6: คุณตอบแตบนี่บอกชื่อร้านมาด้วยว่าร้าน
5: ในสวน
6: ในสวนในยะสวนหรือเปล่า
5: เป็นในสวนนั่นแหละเล่นเสียงเล่นเสียง
6: ในสวนใบผู้ใหญ่ในท่าช้างสุพรรณบุรีใกล้มาก
5: ต้องอ่านสำเพ็งสุพรรณบุรีด้วยค่ะ
6: เดี๋ยวนะ
5: อ่านได้เหรอ
6: ไม่ได้เดี๋ยว
5: จริงเหรอ
6: ขึ้นดิ
5: ท่าช้างจังหวัดสุพรรณบุรีบังเอิญไปเจอตอนไปทำงานต่างจังหวัดค่ายกล้วยจับและค่ายอาหารตามสั่งคุณลุงคุณป้าใจดีพูดจาดีชวนคุยเก่งใส่ใจลูกค้าอร่อยแล้วก็ให้เยอะมากค่ะชอบสั่งกล้วยจับเพิ่มเส้นแต่คุณป้าไม่คิดตังค์เพิ่มเลยค่ะบอกว่ากินเลยลูกไม่เป็นไรใจดีมากประทับใจเลยค่ะ
6: เก่ง
5: มีนั้นในส่วนของผู้ใหญ่ในท่าจังสุพรรณบุรีแล้วนะ
6: ใน
5: ขอบคุณข้อความในชั่วโมงนี้ด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอ่านกันต่อ
6: สัญชัยทอล์กบ็อกซ์สเปเชียลวันนี้ค่ะมาแชร์ประสบการณ์ร้านธรรมดาแต่บริการน่ารักกันหน่อยเป็นร้านอะไรประทับใจตรงไหนเพราะอะไรอวยยศร้านดีๆให้เป็นที่รู้จักกันค่ะวันนี้

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: คาตาจ้าไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ลองยากทุกเวอร์ชันเลยจ้า
1: แล้วก็ลองไม่ได้สักเวอร์
0: ลองไม่ได้สักเวอร์แล้วก็วันนี้ก็เปิดอีกเวอร์หนึ่ง
1: พออ
0: ีกเวอร์หนึ่งก็
1: ลองกู
0: เปลี่ยนโน้ตใหม่เปลี่ยนโน้ตใหม่
1: ของเก่ายังไม่เคลียร์เลยของใหม่ใหม่กันแล้ว
0: ของเก่าก็อีกโน้ตหนึ่งมั้งนี่เด้ออาคาตานะครับวันนี้เป็นเวอร์ชันของนุนิวแล้วก็ต้าอู่ด้วยนี่ฮะเลือกมาเป็นเพลงต้อนรับต้นชั่วโมงนี้ของเราครับส่วนก่อนหน้านั้นสังได้สังแล้วปามี่จ้า
1: พูดปกติไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้วเพราะต้องพูดออกสำเนียง
1: เหมือนแตงโมเหมือนเพลงแตงโมหลายเนาะ
0: ใช่มันจะพูดสาม
1: ครั้งเพลงสังได้สังแล้ว
0: เพราะถ้าเหมือนเราขานแตงโมนั่นแหละแล้วก็แตงโมอย่างงี้
1: คุณผู้ช
0: ม
1: ครับ
0: กลับมาสเตจูนกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2เราสัญชาติกระเป๋าสเปเชียลครับ
1: ท็อปิกของเราวันนี้นะคะมาแชร์ประสบการณ์ร้านธรรมดาแต่บริการน่ารักกันหน่อยเป็นร้านอะไรประทับใจตรงไหนเพราะอะไรมาอวยยศร้านดีๆให้เป็นที่รู้จักกัน
0: ร้านอะไรก็ได้จ้าม
1: าดูข้อความกันค่ะมอร์นิ่งพี่จักด้วยนะจ๊ะ
0: มอร์นิ่งพี่จักด้วย
1: พี่จักบอกว่าร้านโคโค่แคทไม่ใช่โคโค่นัทนะโคโค่
0: แคท
1: เป็นคาเฟ่ในสวนมะพร้าวที่อัมพวาสมุทรสงครามพนักงานดูแลดีมากชาเขียวพรีเมียมเกรด
0: พิธีการ
1: เกรดพิธีการแบบนี้อร่อยสุดกาแฟน้ำช่อดอกมะพร้าวก็
0: เลิศ
1: แถมมีอาหารขนมเค้กโฮมเมดอร่อยครับแล้วก็ยังมีจุ่มแมวฮิวใจให้ลูกค้าด้วย
0: นี่ไงเป็นน้องแมวจุ่มอย่างนี้น่ารักมาก
1: แล้วแบบว่าดูร้านเขาน่ารักนะ
0: และเกรดพิธีการนะเธอ
1: เอาเรื่องนะ
0: ก็ต้องเอาเรื่องหน่อยร้านดีร้านด
1: ี
0: ไปต่อ
1: ข้อความจากคุณแบมค่ะสวัสดีด้วยนะคะบอกว่าจริงๆเราคิดไม่ออกเลยแถวบ้านเนี่ยบริการดีทุกร้านเลยแต่จังหวัดชิวๆเลยแต่ส่วนใหญ่ก็บริการดีอะไรอย่างงี
0: ้
1: บอกว่างั้นก็ขอเป็นร้านชาบูก็ละกันนะคะชื่อคินเดอะบูตะนะคะร้านชาบูร้านเล็กๆบริการดีมากขออะไรชาร์จไวมากชาร์จเงิน
0: หมายถึงว่า
1: เขาจะพนักงานเขาชาร์จเราพนักงานบริการยิ้มแย้มทำตะเกียบตกชีพร้อมชาร์จไม่ทันยกของอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะก็ได้ตะเก
0: ีย
1: บได้ตะเกียบคู่ใหม่ถึงมือแล้วเห
0: ็
1: นเราทำตะเกียบปุ๊บนี่เสียบตะเกียบ
0: เสียบแทงเลยจ้า
1: ไม่เสียบใส่มือเรา
0: อ๋อใส่มือเลยอ๋อโอเค
1: ต่อเนื่องน้ำซุปหมดก็คือเติมให้ไวแบบไม่ต้องขอเลิ
0: ศเลยเลิศจังเลยคือต้องยืนสแตนบายตลอดแล้วก็แบบสังเกตตลอดเวลานะ
1: ใช่ก็มองดูลูกค้า
0: คนเลิศนะแบบนี้นะ
1: ดี
0: ชาบูคินเดบูตะนะคะ
1: นะฮะไม่แน่ใจว่าอยู่ทางไหนไม่ได้บอก
0: น่าจะเป็นอุดรแหละบ้านของครูแบมเขาแหละใช่ไหมล่ะอุดรใช่ไหม
1: คุณแบมอยู่อุดรอ่ะ
0: อยู่อุดรจ้ะ
1: สวัสดีคุณเป็ดสุเทพด้วย
0: คุณเป็ดสวัสดีครับ
1: อย่าลืมตอบท็อปิกมานะคะเดี๋ยวไปดูท็อปิกกับคุณบีมหน่อยละกันนะคะ
0: คุณบีม
1: ค่ะบอกว่าร้านสะใดคุณป้าแถวบ้านเลยค่ะเป
0: ็
1: นร้านธรรมดา
0: อุดรใช่ไหม
1: คุณแบมอยู่อุดรอ่ะ
0: อยู่อุดรจ้
1: ะสวัสดีคุณเป็ดสุเทพด้วยนะ
0: คุณเป็ดสวัสดีครับ
1: อย่าลืมตอบท็อปิกมานะคะเดี๋ยวไปดูท็อปิกกับคุณบีมหน่อยละกันนะคะ
0: คุ
1: ณบีมค่ะบอกว่าร้านสะใดคุณป้าแถวบ้านเลยค่ะเป
0: ็
1: นร้านธรรมดา
0: อุดรใช่ไหม
1: คุณแบมอยู่อุดรอ่ะ
0: อยู่อุดรจ้
1: ะสวัสดีคุณเป็ดสุเทพด้วยนะ
0: คุณเป็ดสวัสดีครับ
1: อย่าลืมตอบท็อปิกมานะคะเดี๋ยวไปดูท็อปิกกับคุณบีมหน่อยละกันนะคะ
0: คุ
1: ณบีมค่ะบอกว่าร้านสะใดคุณป้าแถวบ้านเลยค่ะเป
0: ็
1: นร้านธรรมดา
0: อุดรใช่ไหม
1: คุณแบมอยู่อุดรอ่ะ
0: อยู่อุดรจ้
1: ะสวัสดีคุณเป็ดสุเทพด้วย
0: คุณเป็ดสวัสดีครับ
1: อย่าลืมตอบท็อปิกมานะคะเดี๋ยวไปดูท็อปิกกับคุณบีมหน่อยละกันนะคะ
0: ค
1: ุณบีมค่ะบอกว่าร้านสะใดคุณป้าแถวบ้านเลยค่ะเป
0: ็
1: นร้านธรรมดา
0: อุดรใช่ไหม
1: คุณแบมอยู่อุดรอ่ะ
0: อยู่อุดรจ้
1: ะสวัสดีคุณเป็ดสุเทพด้วย
0: คุณเป็ดสวัสดีครับ
1: อย่าลืมตอบท็อปิกมานะคะเดี๋ยวไปดูท็อปิกกับคุณบีมหน่อยละกันนะคะ
0: ค
1: ุณบีมค่ะบอกว่าร้านสะใดคุณป้าแถวบ้านเลยค่ะเป
0: ็
1: นร้านธรรมดาคุณแบมอยู่อุดรอ่ะ
0: อุดรจ้
1: ะสวัสดีคุณเป็ดสุเทพด้วย
0: คุณเป็ดสวัสดีครับ
1: อย่าลืมตอบท็อปิกมานะคะเดี๋ยวไปดูท็อปิกกับคุณบีมหน่อยละกันนะคะ
0: ค
1: ุณบีมค่ะบอกว่าร้านสะใดคุณป้าแถวบ้านเลยค่ะเป
0: ็
1: นร้านธรรมดาธรรมดาเรื่องยังไม่จบเลย
0: ดัดหน่อยว่าจะได้เล่าเรื่องให้จบจะได้เปิดจะได้
1: พอดัดเสร็จปุ๊บ
0: ได้ต่ออีก EP นึงเธอนึกออกไหม
1: พอดัดเสร็จปุ๊บเอามาอีกเรื่องยังไม่จบเอายืดก็ได้ยืดก็ได้
0: เอากลับไปยืดแล้วสุดท้ายอ่ะกลับบ้านอ่ะตอนตีสองแล้วหัวโล้นไม่มีผมแล้วค่ะผมเปื่อยหมดมากแต่มาได้เรื่องเยอะมากผมเปื่อย
1: เจ็ดทีวีที่บ้านไม่ต้องดูโทรศัพท์ไม่ต้องถ่ายฟีดอ่านข่าว
0: แต่เราจะไม่เป็นเหมือนร้านนี้นะ
1: ย
0: ัง
1: ไงฮะ
0: แฮเอกมือเอกนะถ้ามือเอก
1: มือเอกแฮคลา
0: ผมดีได้เรื่องด้วยอันนี้ดี
1: เล
0: ิ
1: ศมากผมก็ดีเรื่องก็ได้
0: ผมก็ดีเรื่องก็ได้เลิศนะฮะ
1: แล้วเขาก็เอาเรื่องเราไปเมาต่อด้วยนะ
0: ใช่เราเป็นวัตถุดิบให้เขาประจำ

0: ใช่เราเป็นหนึ่งในวัตถุดิบ
1: ไม่ใช่เราเธอค่ะ
0: เหรอ
1: เธอนั่นแหละเป็นวัตถุดิบ
0: บ่อย
1: ๆอย่าพูดเดินมันเล่านู่นนี่ประจำแหละนะฮะเป็นวัตถุดิบให้เขาไปตกค่ะเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: โอเคไหมตอนนี้ในไลฟ์โอเคนะในไลฟ์

0: นะคะอธิบายได้ทุกเมนูเลยพูดเพราะเซอร์วิสไม้ดีมากๆค่ะถามด้วยว่ามีแพรอาหารอะไรไม้ใช่ใจมากๆเลยค่ะนี่คือร้านชามที่เกาะยอจังหวัดสงขลานะฮะ
1: คำว่าสดอ่ะสดภาษาใต้มันก็คือสดแต่ว่ามันจะสดแบบ
0: สดไหม
1: มีตัวจริงสงขลาตัวจริงค่ะคุณผู้ฟัง
0: ขอบคุณคุณพักกระดูด้วยฮะโอ้มาจากสงขลาเลยทีเดียวเวลคัมจ้าไปต่อไปต่อ
1: ตั้ง
0: สักหนึ่งข้อความอีกหนึ่งข้อความ
1: สดไหม
0: คุณมณีรัตน์ครับ
1: คุณมณีรัตน์ครับบอกว่าร้านธรรมดาที่น่ารักก็คือร้านแว่นตาสีตาค่ะ
0: สีตาเธอ
1: สีตา
0: เออ
1: ร้านแว่นตาสีตาชื่อร้านน่าเอ็นดู
0: น่ารักเน
1: า
0: ะ
1: เป็นลูกค้ากันมานานตั้งแต่ร้านเก่าจนตอนนี้นะคะประทับใจที่พี่เจ้าของร้านเนี่ยช่วยวัดสายตาอย่างใจเย็นและให้ลองดัดขาแว่นจนกว่าจะสบายที่สุดไม
0: ่
1: มีการกดดันให้เลิกกรอก
0: ดัดขาแว่นหรือดัดขาเราเอาดีๆดัดขาแว่นเนาะโอเคนะดัดขาแว่นเธอต้องตกใจว่าดัดขาต
1: ัวสักประมาณนี้
0: โอเค
1: เล่นมวยปั้มเหรอ
0: ไม่มีการกดดันให้เลือกกรอบแพงๆ
1: แต่ช่วยเลือกกรอบที่รับกับใบหน้าแล้วก็งบประมาณเราจริง
0: ๆครับผม
1: เหตุผลเพราะบริการด้วยความจริงใจไม่เอาเปรียบลูกค้าทำให้ประทับใจมากค่ะ
0: โอเคร้านแว่นตาสีตาจ้า
1: ตาสีตา
0: น่ารักมากอ่ะโอเคขอบคุณทุกข้อความในเบรกนี้ด้วยฮะย้ำกันหน่อยท็อปิกของเราเช้านี้คุณผู้ฟัง
1: วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ร้านธรรมดาแต่บริการน่ารักกันหน่อยค่ะเป็นร้านอะไรประทับใจตรงไหนเพราะอะไรอวยยศร้านดีๆให้เป็นที่รู้จักกันนะคะ
2: Sunshine Talk About

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากSunshine Radioรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
8: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
0: Number 5.Number 4.
9: Hey, Al,

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: นี่ก็คือ5อันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดในสัปดาห์นี้ของเรานะครับวันนี้วันอังคารนะก็ยังคงเก็บคะแนนกันได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นะฮะบ่าย 2-5 โมงเย็นซันชัยท็อป20เราก็ไปลุ้นผลประกอบการกันในช่วงของ
2: ใครเองนี่แหละค่ะ
1: ติดตามกันด้วยจ้า
2: ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาค่ะไปงานนี้กันดีกว่าคุณผู้ฟังค่ะไปอร่อยกันให้สุดเลยนะคะกับงานอร่อยเอาเรื่องวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วงานนี้มีอะไรบ้างงานนี้เนี่ยเขาจะรวม
1: ของกินเน
2: า
1: ะ
2: เด็ดของดังของกิน อร่อยกันแบบสุดๆจัดเต็มมากทั้งข้าวทั้งหวานนะคะทั้งชั้นง่วงมากหมูกรอบเคยได้ยินใช่ไหมลูกชิ้นนายปิงช่อฉายห่อหมกย่าง
1: อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยนี่กินบ่อย
2: ติ่มซงติ่มซามเขตทระเคกุ้ยช่ายกิมเฮงแล้วก็อีกหลายร้านเยอะมากๆเลยนะคะฟ
1: ิน
2: มากชาธงชาไทยเค้กอะไรมากันแบบโอ้หนักมากวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะรีบไปกันนะคะเจอกันที่ชั้น B ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาค่ะ
0: Good life good music number 3

0: ือกเป็น1เพลงจากชาร์ตของเราในวันนี้นะฮะอันดับที่3ในชาร์ตของเรานะครับอยู่ในชาร์ตมาทั้งหมด7สัปดาห์แล้วด้วยแล้วก็สัปดาห์นี้ขยับขึ้นจากอันดับ5นะครับมาอยู่ในท็อป3อันดับที่3 I've Got You เป๊กผลิตโชคนะครับ1เพลงที่เลือกจากชาร์ตของเราฮะอย่าลืมด้วยนะท็อปิกของเราเช้านี้คุณผู้ฟังส่งมาเพิ่มเติมได้เลย
1: วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ร้านธรรมดาแต่บริการน่ารักกันหน่อยค่ะว่าเป็นร้านอะไรประทับใจตรงไหนเพราะอะไรมาอวยยศร้านดีๆกันหน่อยนะคะที่ LINE @sunshine radio ค่ะ
0: ร้านเล็กร้านใหญ่ก็ได้หมดเลยเบรกหน้ากลับมาอ่านข้อความกันนะครับ
2: Sunshine Radio Good Life Good Music ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว Good Life Good Music Sunshine Radio Good Life Good Music

0: พลงว่าทรียศอย่างนี้ฮะคุณผู้ฟัง
1: อินเนอร์
0: แบบพี่เหมียวชมัยพรอินเนอร์แบบพี่เหมียวชมัยพร
1: ใครจะขาบ
0: ใครจะขาบสมัยก่อนทรียศทรียศนะคุณผู้ฟังพี่แจ็คบล็อกไรเดอร์นะครับเพลงใหม่นะภายใต้สังกัดมีเรคคอร์ดนะครับในเครือมิวสิกมูฟนะใครชอบเพลงนี้ร็อกดนตรีแนะนำดีก็ส่งรีเควสต์ได้เลยนะครับส่วนตอนนี้9โมงเช้ากับ46นาทีสัญชัยทกบ้าของเราฮะท็อปิกเช้านี้ฮะ
1: มาแชร์ประสบการณ์ร้านธรรมดาแต่บริการน่ารักกันหน่อยค่ะว่าเป็นร้านอะไรประทับใจตรงไหนเพราะอะไรนะคะเราจะได้รู้จักร้านดีๆกันด้วย
0: วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีกฎหมายออกมาพิทักษ์สิทธิ์และก็จิตใจของพนักงาน ที่คอยให้บริการเรา
1: ก่อนหน้านี้โดนแบบ
0: โดนลูกค้าก
1: ดขี่ข่มเหง
0: ขกสับใจยักษ
1: ์ทำไมอ่ะหนูเป็นอะไรลูก
0: ฉันมีความในใจ
1: อ
0: ๋
1: อเคยโดนอ่ะ
0: เคยโดนด้วยเขาจะฟ้องเอาฉันบางทีอ่ะเขาจะฟ้องฉัน
1: แต่เป็นพนักงานนะ
0: เป็นพนักงาน
1: ลูกค้าจะฟ้อง
0: ที่ไปคุกคามลูกค้า
1: ถ้าเราเป็นพนักงานเราจะเป็นแนวนั้นมากกว
0: ่
1: า
0: ไปที่
1: ดูข้อความจากคุณบามกัน
0: คุณบามครับ
1: คุณบามค่ะบอกว่าร้านกาแฟโบราณกาแฟถุงกระดาษที่โทรสั่งเช้าสายๆก็จะเดลี่มาส่งแบบด่วนจีประทับใจที่คุณลุงจำเมนูประจำของลูกค้าทุกคนได้แม่นมากแค่มองหน้าสั่งคำว่าเอาเหมือนเดิมคุณลุงก็จัดให้ถูกเป๊ะแบบไม่ต้องทวนเหตุผลเพราะใส่ใจลูกค้าทุกคนจริงๆแม้จะเป็นร้านรถเข็นเล็กๆก็ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวทุกเช้าค่ะอีกอย่างนึงอ่ะที่เราเป็นลูกค้าประจำเขาคุณบามเพราะว่าเขาเรียกเราว่าคนสวยด้วยหรือเปล่า
0: คนสวยเหมือนน้องเพชรไงไปซื้อผักซื้ออะไรได
1: ้ผักได้เป็นร้านประจำเราสบายใจไปซื้อความสบายใจ
0: ไปซื้อความสบายใจ
1: ถามว่าไปซื้อผักหรือเปล่าไปซื้อความสบายใจ
0: ชุดหล่อวันนี้กินอะไรจ้าแบบนี้
1: ซื้อหมูปิ้งเปล่าซื้อความสบายใจ
0: ได้นะยอมจ่ายกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเพื่อนอะไรเราอ่ะเพื่อนเราอ่ะไม่เคยพูด
1: ไม่มีเราคงไม่เราจะไม่ได้ยินคำเหล่านี้จากเพื่อนเราแน่นอน
0: เราจะใช้คำว่าเพื่อนเราไม่จริงใจ
1: ใช
0: ่เพราะว่าถ้าใครชมเราว่าสวยเราจะให้เป็นเพื่อนสนิท
1: จริงใจแบบเนี้ยคนเนี้ย
0: ใช่
1: พูดจากก้นบึ้งของหัวใจ
0: ไป
1: พูดถึงหมูปิ้งนี่คุณตังโต๊ะ
0: คุณตังโต๊ะฮะ
1: ก็บอกมาบอกว่าร้านขายหมูปิ้งตรงวงเวียนเอาใหม่ตรงวงเวียนแถวบ้านหนูค่ะ อร่อยไม้ละ5บาทเองไปถึงเนี่ยยังไม่ทันได้อ้าปากเลยแม่ค้ารู้ใจทันทีว่าซื้อกี่ไม้เขาก็ต้องถามอยู่แล้วว่า
0: เขาไม่ถามเลยนะเขาบอกว่ายังไม่ทันอ้าปากเลยแม่รู้อยู่แล้วรู้แม่ค้ารู้อยู่แล้วไงว่าซื้อกี่ไม้อะไรอย่าง
1: นี้ข้าวเหนียวกี่ห่อเก่งที่สุดก็คือเป็นเซตอะไรนะคุยกันบ่อยถามนู่นนี่ชวนคุยเก่งยิ้มแย้มน่ารักที่สำคัญอร่อยด้วยแกเสียบหมูเองตอนนี้รู้แล้วว่าลูกค้าเนี่ยเรียนที่ไหนเป็นยังไงตลกดี
0: นะ
1: คุยกันจนรู้แล้วว่าเรียนกันอยู่ที่ไหน
0: รู้อะ
1: นี่เรียนจบปริญญาเดี๋ยวเขาไปงานรับปริญญาด้วยนะ
0: เดี๋ยวป้าตัดชุดเลยนะคะไปงานหนูด้วยตลก
1: ดู
0: เอาไปต่อ
1: เหมือนญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้เนาะ
0: ครับผม
1: คุณบีเบ
0: ้บีเบ้
1: สวัสดีนะฮะบอกว่าบ้านรักนาคาเฟ่
0: รักนาคาเฟ่
1: สาขา2ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศดีอาหารเป็นอาหารภาคใต้อร่อยค่ะ
0: ครับผม
1: พนักงานบริการดีมากมีให้เลี้ยงปลาคาร์ฟด้วยนี่ถ่ายรูปร้านมาให้ดูด้วย
0: อุ้ยน่ารักร้าน
1: สวยหนูน้ำใสมากเลยค่ะน
0: ่
1: าลงไปไหว
0: ้
1: ประเด็นก็คือปลาน่ารักมากตรงนี้ปลานี่หมายถึงปลาคาร์ฟในร้านหรือพนักงานเสิร์ฟชื่อปลา
0: หรือปลาที่เขาเสิร์ฟเราอันไหนประทับใจปลามีเยอะ
1: ประทับใจปลามีเยอะปกติเนี่ยให้แต่อาหารปลาสวายตามวัดวันนี้เปลี่ยนมาให้อาหารปลาคาร์ฟสวยน่ารักสบายตามาก
0: ครับผม
1: พนักงานก็บริการดีค่ะใส่ใจพูดเพราะขายเก่งจากจะกินไม่กินสรุปสั่งมาเต็มโต๊ะเลยไป3คนกินไปเกือบ 3,000
0: โอ้ย
1: แล้วเราเลือกปลาคาร์ฟเอาตัวไหว้เก่ง
0: ๆเราไม่กินปลาคาร์ฟอ๋อที่บอกจะกินคือกินปลาคาร์ฟลงเลยอ๋อไม่ใช่อ้าไปอีกคนนึง
1: คุณเจ
0: คุณเจสวัสดีฮะ
1: ขออวยยศพลอยคาเฟ่
0: ครับผม
1: Art and Craft 3เซนซอย9เป็นคาเฟ่โฮมี่มีเวิร์กช็อปศิลปะด้วย
0: ดีเราชอบอะไรแบบนี้เธออ
1: ุ่นเหมือนอยู่บ้านนั่งกินครัวซองจิบกาแฟชิลๆฟิลดีฮิวใจสุด
0: ๆโอ้อยากไปอ่ะชอบร้านที่มีแบบมี
1: แถว3เซน
0: ชอบร้านที่มีเวิร์กช็อปอะไรน่ารักเราชอบไหมเพราะเราจะได้ติดไม้ติดมือกลับบ้าน
1: เหมือนเราเคยไปเวิร์กช็อปร้านคาเฟ่แล้วก็ทำเทมี่เนี่ยเทสีหมี่เนี่ยพี่จำได้ป่ะอารมณ์ประมาณนั้นน่ารักเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่เขาเล่นมาด้วยโอเคเดี๋ยวรอฟัง
0: ไปอีกไปอีกเราอ่านพี่ปลาดีกว่าเธอเราอ่านพี่ปลาดีกว่า
1: พี่หนูปลาสวัสดีจ้าพี่หนูปลาบอกว่าในส วนของพี่หนกปานั้น
0: เออ
1: เออครับเป็นปีเขาก็ยังขึ้นแบบนี้อยู่เนาะ
0: ทั้งปีในส่วนพี่หนูปลานั้นพี่ขอเป็นร้านทำเล็บค่ะเคยไปร้านหนึ่งเป็นร้านเล็กๆดูมันหายากนะคะแต่พอรู้พี่กัดแล้วเนี่ยไม่ยากเลยค่ะร้านเล็กสไตล์มินิมอลมินิจายบรรยากาศเหมาะแก่การมันนั่งผ่อนคลายมากค่ะเก้าอี้ที่ให้ลูกค้านั่งเนี่ยก็เป็นเก้าอี้ไฟฟ้าเอาไว้ช็อตลูกค้าค่ะ
1: เดี๋ยวนวดผ่อนคลาย
0: อ๋อโอเคสามารถนวดผ่อนคลายได้นั่งสบายเราหลับได้เลยระหว่างทำเล็บค่ะร้านสะอาดพนักงานก็น่ารักค่ะมารยาทดีราคาก็ไม่แรงได้มีเล็บสวยๆอวดชาวบ้านก็เพราะว่าร้าน Nail and Nail Spa เลยค่ะ
1: ที่สำคัญ
0: ที่สำคัญเนี่ยพี่สาวเจ้าของร้านเนี่ยโสดน่ารักถ้าหาได้ที่0868
1: เบอร์ด้วย
0: หยอกๆนะคะขออนุญาตแอบขายของค่ะถ้าขนาดนี้ก็ให้เบอร์โทรร้านด้วย
1: เ
0: ลยด้วยสิคะคุณพี
1: ่
0: ส่งเล็กคัตตาล็อกไปเลยค่ะ
1: อยู่แถวเมืองชนนะคะเป็นร้านน้องสาวพี่หนูปลาเองนะคะเอาละวันนี้ได้ทีแหละแต่เล็บพี่หนูปลาสวยจริง
0: ๆเดี๋ยวเราเจอพี่ปลาวันที่31เราส่งให้บินค่าโฆษณานะให้พี่เอ๋ยื่นการ์ดนะพี่เอ๋ยื่นเลดการ์ดเลยค่ะ
1: เก็บนะคะเรามีใบอินวอยซ์ม
0: าได้เลยนะคร
1: ับแต่เล็บพี่หนูปลาสวยตลอดเลยเจอกันกี่ทีก็คือเล็บสวยแล้วก็มีมาแบบใหม่ๆอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ่ะส่งมาเพิ่มเติมได้เลยชั่วโมงหน้าเรากลับมาอ่านข้อความกันต่อนะครับ
1: วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ร้านธรรมดาแต่บริการน่ารักกันหน่อยค่ะเป็นร้านอะไรประทับใจตรงไหนเพราะอะไรอวยยศร้านดีๆกันหน่อยนะวันนี้

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสซอร์ร็องแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหารเดอะพาร์คเรสซอร์ร็องแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสตอรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
3: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
4: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
5: Good life good music
6: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: Sunshine Talk About

0: ช็คลิสต์นะฮะกันจากบิลกินนะครับสัปดาห์นี้อยู่ในอันดับที่7เรียบร้อยขึ้นจากอันดับที่11เนี่ยฮะส่วนก่อนหน้านั้น First One กับพบเธอประกอบ Love Upon a Time Series ด้วยนะครับจัดไปเรียบร้อยขอบคุณข้อความตอบกลับด้วยนะส่วนตอนนี้10โมงเช้า19นาทีครับสัญชัยทักกะบ๊อกของเราท็อปิกเช้านี้
1: วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ร้านธรรมดาแต่บริการน่ารักกันหน่อยค
0: ่
1: ะว่าเป็นร้านอะไรประทับใจตรงไหนเพราะอะไรนะคะเราจะได้รู้จักร้านดีๆกันค่ะ
0: อ้าวได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านข้อความกันนะแต่ตอนนี้เตรียมพบกับสุภาลัยเซนส์กันก่อนนะครับสุภาลัยเซนส์พัทยาคอนโดใหม่ใจกลางพัทยานะครับที่ออกแบบให้ทุกวันเนี่ยสนุกได้ในทุกเซนแต่เริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านบาทนั่นเองราคาดีคุณผู้ฟังฮะห้องใหญ่อยู่สบายขนาดเริ่มที่ 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรเท่านั้นนะฮะไม่ใช่สิต้องบอกว่าขนาดใหญ่ถึง 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรเลยทีเดียวเชียวนะฮะราคาก็ดีด้วยนะครับจะอยู่เองก็ฟินจะลงทุนก็ได้นะถึงเวลา unlock your sense แล้วนะครับสอบถามเพิ่มเติมก็โทรได้เลย1720หรือว่าที่ www.supalai.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับ
1: เรามาต่อข้อความของเราดีกว
0: ่
1: านะคะข้อความยังค้างอยู่เยอะเลยเราไล่ไปหน่อยดีกว่านะคะคุณแมวสวัสดีค่ะคุณแมว
0: สวัสดีคุณแมวครับแมวได้ชุดหรือยัง
1: คุณแมวได้ชุดหรือยัง
0: แฟนเขายังไม่ได้ชุดเข
1: า
0: ไม่ได้ยังก่อน
1: ผู้ชายก็ต้องใส่มานะคะในธีมกิตเตอร์นีออนนะจ๊ะแล้วก็วันนี้ขอเพลงมาง้อง้อนุ้ยนะคะแฟนสาวของเขาอะไรอย่างเงี้ยบอกขอโทษที่ทำให้หึงด้วยบางทีเราไม่ได้ทำอะไรอ่ะแต่แบบหน้าตาเรามันได้ไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เลยขอเพลงฉันหล่อไปก็ได้เนี่ยแล้วถ้าขอเพลงขนาดเนี้ยถ้าจะขนาดนี้ก็
1: เอาไปดู
0: เดี๋ยวฉันเอารูปเขาขึ้นจอเลยนะ
1: ขึ้นจอข้างหลัง
0: จอข้างหลังให้เลยโฆษณาให
1: ้
0: เอาไปตอบว่า
1: แมวบอกว่าเป็นร้านลำตะคองวิวค่ะเป็นร้านอาหารข้างทางอยู่ตรงจุดชมวิวที่
0: ลำตะคองปากช่อง
1: ปากช่อง
0: ฉันขับรถผ่าน
1: โคราชบ้านเอง
0: โคราชบ้านแฟนบ้านแฟนโคราชบ้านแฟน
1: เหม็นประทับใจตรงน้องพนักงานเนี่ยบริการดีเจ
0: ้
1: าของร้านเป็นกันเองมากเป็นนักโภชนาการนะแนะนำอาหารให้รักสุขภาพสุดๆแถมดูแลเหมือนลูกกลับมากินข้าวที่บ้าน
0: โอ้ดีเลยอ่ะ
1: กินอันนี้ซีกินปลาสิจะได้ฉลาดอะไรเงี้ยเหร
0: อแนะนำเพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนำเพื่อนอะไรเนี่ย
1: แบบนั้น
0: ดีนะดีนะลำตะคองลำตะคองแล้ววิวสวยด้วย
1: หนูเคยได้ยินชื่ออยู่นะคุณหนูหนูนิวนะ
0: นู่หนูนู่นิวเธอต้องผันวันอายุให้เป๊ะนะใช่เธอต้องผันวันอายุให้ครบ
1: หน
0: ู
1: หนูนิว
0: ใช่
1: ร้านน้ำเต้าหู้รสเข็นเล็กๆของคุณป้าค่ะเป
0: ็
1: นร้านธรรมดาธรรมดาแต่รสชาติอร่อยมากๆที่ประทับใจก็คือคุณป้าเนี่ยจำหน้าลูกค้าเก่งมากค่ะอาจจะเพราะเราไปซื้อบ่อยแล้วก็สั่งเมนูเดิมทุกครั้งพอเดินไปถึงหน้าร้านคุณป้าก็ทักเลยว่าวันนี้เหมือนเดิมไหมหรือเปลี่ยนแบบนี้เป็นเรื่องเล็กๆที่ทำให้รู้สึกน่ารักและก็อบอุ่นมากค่ะบางทีการบริการที่ทำให้เราอยากกลับไปซ้ำๆเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรใหญ่โตเลยแค่การที่เขาจำเราได้แล้วก็ใส่ใจเราก็ประทับใจแล้วค่ะ
0: แค่นี้เลย
1: มีแบบมีกันเนี่ยหรือเปลี่ยนกันเหนียวไว้ก่อนกันเหนียวก่อน
0: เป็นแบบหยอกๆอะไรอย่างงี้ไง
1: เอ็นดูคุณไลลาสวัสดีด้วยนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: บอกมาเลย
0: ยังไง
1: สายชาเย็นเลเวอร์ต้องร้านนี้เลยค่ะ
0: เ
1: ป็นร้านอันดับหนึ่งของ
0: นาทวี
1: นาทวีค่ะร้านชาสายชนหน้าดีมาร์ทค่ะ
0: ครับผม
1: กินร้านนี้ตั้งแต่รุ่นแรกจนตอนนี้เปลี่ยนมือแล้วแต่รสชาติเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมไม่เปล
0: ี่
1: ยนชาเข้มข้นถึงใจกินวันนี้หลับพรุ่งนี้ของจริง
0: เธอชาใต้อะร้านชาใต้มันจะฟิลนี้เธอคนใต้จะเป็นอย่างนี้เธออ่านให้จบก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
1: และนักกินวันนี้หลับพรุ่งนี้ของจริงแต่ใดๆคือประทับใจแม่ค้านะคะเจ้าของร้านน่ารักมากๆซื้อบ่อยจนสนิทจนได้ข่าวคนอื่นจากแม่ค้าก็บ่อยค่ะยังไงไหนแล้วซีของพี่คืออะไรคะ
0: คนใต้จะมาแบบนี้จะอะไรยังไงไม่ว่าก่อนต้องได้กินชาเย็นก่อน
1: ชาแบบชา
0: ชาชักอะชาชักอะชาเย็นอะชาส้มนี่แหละอย่างเงี้ยจะอะไรยังไงชีวิตนี้ตื่นมาจะงุดงิดอะไรต้องได้กินชาเย็นต้องได้กินชาเย็นก่อนชาเย็นคนใต้ขอให้ได้กินชาเย็น
1: แล้วชาชักของใต้คือแรงมาก
0: ใช่แล้วมันจะแบบเข้มข้นมันถึงใจเห็นไหมกินวันนี้หลับพรุ่งนี้ของจริงเนี่ยจริงฉันเคยกินชาจ้าแล้วฉันนั่งพังงาพังงาอยู่เลยอะฉันบอกว่าโอ้ยชาชักไม่เอาแล้วเลยแกเพราะมันแรงมากจริงจะมันลดนะแล้วคนใต้เนเจอร์อีกอย่างคืออะไรรู้ป่ะ
1: ยังไง
0: น้ำท่วมอะคนใต้ต้องออกไปดูน้ำท่วมนะถ้าน้ำท่วมที่ไหนอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ต้องได้ออกไปดูน้ำมันแล้วใจ คุณหาดูได้เลยใน TikTok อ่ะคนใต้อ่ะขับรถดูน้ำท่วมนะหาน้ำท่วมนะที่ไหนน้ำท่วมอะไรไง
1: ไป
0: เป็นเนเจอร์ของคนใต้ใช่ฉันแปลกใจมากสมัยฉันอยู่สงขลาใช่ไหมแล้วน้ำท่วมตกกันตอนเย็นตอนเย็นอย่างเงี้ยฝนตกน้ำท่วมหนักมาตอนเช้าทุกเอกแบบว่าแบงค์เธอพาฉันไปดูน้ำท่วมทีฉันถามว่าดูทำไมน้องเอกบอกว่าแบงค์เธอขับรถพาฉันไปดูน้ำท่วมทีฉันไปดูน้ำท่วมคือเนเจอร์ของคนใต้ด้วยความที่เขาอยู่ทะเลอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็จะดูน้ำท่วมว่าน้ำสูงน้ำอะไรเขาจะได้จัดการนู่นนี่อะไรถูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเนเจอร์ของคนใต้
1: หรือถ้าเกิดว่าตรงเรายังไม่ท่วมเอาไปดูตรงที่ท่วมมัน
0: ไปดูไปด
1: ูมาถึงเราไหม
0: ใช
1: ่อาการหนักหนาสาหัสแค่ไหนจะรับมือถูกอะไรอย
0: ่
1: าง
0: งี้มีคนนึงมีใน TikTok อ่ะคนนึงอ่ะขับรถจากพระราม2ไปดูน้ำท่วมถึงไหนฉันจำไม่ได้ขับมาดูบ้านเพื่อนว่าท่วมเป็นยังไงบ้างขับเวฟไปดูให้แล้วใจ
1: อะไรอ่ะ
0: คุณแท้เป็นจะมีเนเจอร์อะไรแปลกๆฉันตลกมากซึ่งเป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงคนใต้ไปเที่ยวน้ำตกอ่ะเราไปที่น้ำตกเราไปทำอะไร
1: ก็ไปเล่นน้ำตกไง
0: ไปกินข้าวไปเล่นน้ำตกไปเล่นน้ำคนใต้ไปเที่ยวน้ำตกไปซื้อแชมพู
1: สระผม
0: แล้วสระผมที่น้ำตกเธออยู่บ้านอยู่อะไรไม่สระแต่ว่าไปสระผมที่น้ำตกแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ
1: แล้วหนูเคยเห็น
0: ร้านจะเป็นซุ้มๆที่เขาขายแชมพูขายแล้วก็มีแชมพูขายแล้วก็ไปซื้อแชมพูสระ
1: แล้วก็นั่งอยู่ในน้ำตกเลยก็สระเลยใช่ไห
0: ม
1: เออหนูเคยเห็นนู่นแล้วสระต้นน้ำด้วยนะฟองไหล
0: ฟองสระแต่หอมกลิ่นแชมพูฟุ้งนะเธอคนตายตลกไหมฉันว่าเออแปลกดีอะไรอย่างงี้เอาไปต่ออ
1: ่ะน้องหนุ่ยล่ะน้องหายงอนคุณแมวหรือยังคะน้องนุ้ย
0: รู้ว่าหนักกว่าเดิมไม่แน่ใจ
1: แต่ดูหน้าน้องเขาสิหน้าน้องเขาในโปรไฟล์
0: เดี๋ยวเขาก็จัดการกันได้แหละเธอ
1: โอเค
0: ไปต่อ
1: จัดการแบบจัดการน้องนุ้ยบอกว่าร้านอาหารที่ชอบก็คือร้านข้าวมันไก่ที่แถวบริษัทค่ะบริการดีมากวันไหนหมดแล้วเนี่ยจอดรถเนี่ยยังไม่ทันเอาขาตั้งลงแม่ค้าบอก
0: หมดแล้วจ้าไม่ทันได้กิน
1: หากมีก็จะบอกว่าย
0: ังไม่หมดจ้ากินได้จ้ะ
1: เอ็นดูจะได้ไม่เสียเวลาอะไร
0: เนาะเธอพี่ทศพลถ้าเธอมาเขาถึงจะมาใช่ไหมล่ะสวัสดีพี่ทศพลด้วยฮะ
1: สวัสดีด้วยค่ะวันหยุดทั้งที่คนสำคัญมารวมตัวกันสร้างความบันเทิงว่างี้เดี๋ยวส่งท็อปิกไปนะ
0: เดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาอ่านของพี่ทศพลนะฮะ
1: ปรากฏว่าเขาตะโกนมาหมดแล้วจ้าบอกอ๋อไม่ได้มาซื้อจ้า
0: แบบมาทักทายเหรอ
1: คุณสิริวรรณาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: บอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแถวออฟฟิศค่ะตรอกเล็กร้านลับแต่คนแน่นเสม
0: อ
1: ประทับใจตรงที่พี่คนขายเนี่ยชวนคุยออกรถนัวมากค่ะแล้วก็ทายใจลูกค้าเก่งมากยังไงเขาเป็นหมอดูเหร
0: อ
1: ถ้าวันไหนเห็นเราใส่ชุดทำงานดูเหนื่อยพี่เขาจะแถมแคปหมูไม่ก็เพิ่มลูกชิ้นให้ฟรี
0: โอ้ยน่ารักจังสัมผัสพลังงานได้ไงนึกว่า
1: พร้อมบอกว่าเติมพลังหน่อยนะ
0: อุ้ยดี
1: น่ารักเนาะเหตุผลเพราะคำพูดเล็กๆน้อยๆและความเอื้อเฟื้อของพี่เขาเสม
0: อ
1: จนทุกวันนี้ก็เป็นสาวใจดีช่วยเติมไฟในการทำงานวันนั้นได้เยอะมากจริง
0: ๆน่ารัก
1: น่ารัก
0: เนอะร้านแบบนี้น่ารักดูใส่ใจจังเลยเติมลูกชิ้นให้ว่ะ
1: เห็นแล้วใส่ชุดทำงานดูเหนื่อยเนาะ
0: คิดเขาคิดตังค์เพิ่มไหม
1: เอ็นดูคิดดิ
0: ให้ฟรีเห็นไหมล่ะ
1: ให้ฟร
0: ี
1: เพิ่มแคปหมูเพิ่มลูกชิ้นให้ฟรี
0: ไม่ใช่ว่าเห็นเราหน้าเหนื่อยๆมาเพิ่มอีกสัก 2-3 บาทนะลูกนะ
1: พิเศษไหมลูก
0: ไปต่อ
1: คุณเป็ดสุเทพสวัสดีด้วยเดี๋ยวรอข้อความนะฮะคุณมินนี่บอกว่าร้านส้มตำแถวบ้าน

0: ก็เลยต้องกลับไปซื้ออีกวันเพราะเกรงใจไม่กล้าติดเงินนานก็คือร้านไว้ใจเกินเป็นอะไรที่น่ารักดีค่ะ
1: มันไม่ได้มีแต่เรื่องน่ารัก
0: เห็นหน้ากันอยู่แล้วแบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังค่อยมาจ่ายก
1: ็
0: เคยเหมือนกันนะ
1: เออพ่อถ้าไม่มาก็คือเดี๋ยวไปทวงถึงบ้านนะ
0: พอเราเขารู้จักวันเราได้อายเขาตะโกนด่าหน้าบ้านเราด
1: ้วยมึงขาดส้มตำ10 20 30ที่รู้จักจ่ายเสียงเหมือนยายป้อเสียงเหมือนยายฉัน
0: ว่าอย่าง
1: นี้เอาไปต่อ
0: คุณแม่หมูจ้า
1: พี่หมูสวัสดีครับ
0: แม่หมูบอกว่าตอบให้เลยละกันร้านก๋วยจั๊บในตลาดค่ะคนขายอายุเยอะแล้วแต่พูดจาดีมากจะขายเฉพาะวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะเวลาไปซื้อเนี่ยก็จะพูดคุยโน่นนี่นั่นเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยและก๋วยจั๊บก็อร่อยราคาไม่แพงและอัธยาศัยดีมากอายุใกล้ๆกันด้วยแกทำช้าแต่ก็รอได้
1: ครับผม
0: บางร้านเนี่ยถ้าของดีของอร่อยทำเร็วแต่แม่ค้าไม่น่ารักเราก็คงไม่อยากซื้อใช่ปะ
1: ใช่อันนี้ตั้มช้าหน่อยชวนคุย
0: แม่บางทีไปร้านแบบโอ้โหคนรอเยอะมากแบบต้องอร่อยมากแน่ๆบอกเปล่าแม่ค้าทำช้า
1: เหลือข้อความเยอะไหมไปต่อดีกว่า
0: ไอ้
1: ร้าน
0: อาหารทะเลล่าสุดเลยค่ะ
1: ครับผม
0: เพิ่งกลับจากพัทยาเมื่อวันก่อนด้วยความที่หลานเนี่ยอยากกินหมึกซาชิมิมากแต่ร้านที่ตั้งใจจะไปกินเนี่ยดันหมดก็เลยเดินถามไปเรื่อยๆจนมาเจอร้านครัวแม่อ้อมกับน้องอิม
1: ครับผม
0: ซึ่งมีของเป็นจานสุดท้ายพอดีบวกกับที่นั่งในร้านเนี่ยเต็มด้วยก็เลยบอกร้านว่าขอทานหน้าร้านได้ไหมร้านโอเคแถมยังหาเก้าอี้สนามมากางให้นั่งเพิ่มไปอีก
1: ขอทานหน้าร้านหมายถึงว่า
0: ขอกินหน้าร้าน
1: ไม่ใช่แบบว่า
0: ไม่ใช่ขอทานขอเงินไม่ใช่ยกมือไหว้อย่างนั้น
1: ไม่ใช่มีข้าวซ่า
0: ไม่ใช
1: ่
0: ขอนั่งกินหน้าร้านได้ไหมคะแบบนี้พ
1: ี่คุณพี
0: ่เขาก็เลยหาเก้าอี้ก็อะไรมาให้
1: เก้าอี้สนามให้นั่งเพิ่ม
0: บริการน่ารักแถมอร่อยด้วยของทะเลก็สดถ้าไปอีกรอบหน้าไปซ้ำอีกแน่นอน
1: ร้านอยู่แถวไหนเนี่ยพัทยาเหรอครัวแม่อ้อมน้องอิมเหรอ
0: ไม่รู้จัก
1: ไม่ใช่อะไรที่ฐานดีเดี๋ยวยื่นบินยื่นเลทการ์ดให้เขา
0: อยู่วัดระยาด้วยตรงนี้นะคะ
1: เป็นคุณดิวครับผม
0: ดิวจ้ามอร์นิ่งด้วยนะจ๊ะดิวบอกว่าร้านเต็นข้าวอาหารเจที่บ้านบึงครับผมส่งน้องพักไปแวะทานตลอดทุกเทศกาลกินเจ
1: ไปส่งน้องพักไม่ใช่ส่งน้องพักไป
0: ใช่ไปส่งน้องพักแวะทานตลอดทุกเทศกาลกินเจ
1: ครับ
0: อยู่ตรงข้ามตลาดวิสิตชัยบ้านบึงครับผมไปทานกะเพรารวมเจแถมน้ำซุปสาหร่ายญี่ปุ่นก็คือแบบอร่อยสุดยอดมากร้านเต็นเขียวขายหน้าบ้านเล็กๆครับผม
1: อาหารเจ
0: เพราะคุณดิวเขาแบบว่า
1: แล้วบ้านบึงเขาเป็นแหล่ง
0: คนจ
1: ี
0: นนะฮะคุณดิวนี่เขาจะส่งของกินมาให้ตลอดเลยนะแล้วแต่ละร้านที่เขาไปกินมาตั้งแต่ยังไม่กินเจก็แบบ
1: ส่งนี่ไม่ถึงส่งรูปนะคุณฟัง
0: ม
1: ันที่ส่งให้เรากินนะ
0: ให้เราส่งรูปมาให้เราก
1: ินนะ
0: น่ากินมาก
1: อ่ะไปน้องเขียวฮะ
0: น้องเขียวค่ะบอกว่าเคยมีร้านกาแฟใกล้บ้านร้านประจำชอบเขียนแก้วให้ค่ะปกติเนี่ยเป็นแค่รูปยิ้มหลังๆเนี่ยพอสั่งบ่อยก็เปลี่ยนเป็นคำให้กำลังใจและเล็กน้อยแต่น่ารักมากเพราะนางรู้ว่าเราเนี่ยทำงานหนัก
1: น่ารักเนาะมีการเขียนแก้วให้ด้วยอ่ะ
0: เขียนแก้วอย่างเช่นอะไรให้กำลังใจสู้ๆนะ
1: สู้ๆนะอะไรได้ๆไป
0: พ
1: ี่นิรุตฮะ
0: บอกว่าอาหารที่ชอบแกงฮังเลไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มครับ
1: ครับผม
0: ประทับใจก็คือน้องเขาคิดตังผิดครับแล้วก็จ่ายคืนไปนะคะ
1: ไปประทับใจอะไรเป็นเรื่องของผู้ชายคนนี
0: ้แบบนี้
1: เป็นอย่าง
0: คุณเป็ดสุเทพสวัสดีค่ะ
1: เป็ดสุเทพยังก่อน
0: ยังไม่ได้
1: น่าจะยุ่งๆอะไรใดๆ
0: นะคะ
1: นะครับผม
0: คุณวาสินีแนนค่ะ
1: อีกหนึ่งข้อความ
0: ทางนี้เป็นสายชาบูเป็นชาบูแถวบ้านที่ประทับใจเพราะเจ้าของร้านเนี่ยมาแนะนำหลายๆอย่างเลย
1: ครับ
0: แถมเดินมาสอบถามเป็นระยะๆเติมน้ำซุปเนื้อริบอายใบพายหมูสันคอกระเริดน้ำซุปก็ดี
1: ร
0: ู้เลยว่าต้องแบบไม่ได้ใช้คโนเด้งแถมไม่จำกัดเวลาด้วยร้านโปรดเลยบริการดีอาหารสดแถมคงมาตรฐานดีตลอด10ไม่ห่างเลยจ้า
1: โอเคย้ำท็อปิกกันหน่อยเช้านี้ครับครูฟัง
0: วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ร้านธรรมดาแต่บริการน่ารักกันหน่อยค่ะเป็นร้านอะไรประทับใจตรงไหนเพราะอะไรคะ
2: Sunshine, talk about

0: Sunshine Radio. Good life, good music. ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ must visit destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
1: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The must visit destination in Pattaya
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: ล็อกเป้าจางงานจากไดร์ไดร์ไดร์เรทนะฮะแล้วก็แฟนแคร์ปักขาที่พี่กริดกับเกอรี่เบอรี่ด้วยนะฮะมาเบรกสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังฮะสัญชัยแล้วก็เบาเช้านี้
1: มาแชร์ประสบการณ์ร้านธรรมดาแบบบริการแต่บริการน่ารักกันหน่อยนะคะเป็นร้านอะไรประทับใจตรงไหนเราไปไล่ข้อความกันหน่อย
0: เดี๋ยวก่อนเราไปกันที่นี่กันก่อนนะฮะสำหรับสัญชัยเอ็กซ์คลูซีฟของเรานะฮะชวนคุณมาปลดล็อกโหมดปาร์ตี้ในค่ำคืนฮาโลวีนกันฮาโลวีนจะมาแต่งผีแต่งสางแต่งอะไรมันก็ซ้ำๆเราต้องมาแต่งแฟนซีกันผู้ฟังฮะสัญชัยเอ็กซ์คลูซีฟตอนสปุกกี้ปาร์ตี้ไหนนะครับ Eat Sing Move ฮะคราวนี้เรามี3กิจกรรมเด่นให้เราได้สนุกกันนะไปกินของกินให้อร่อยกันแบบจุกๆก่อนแล้วก็ร้องเพลงด้วย
1: ไปซิงไปร้องเพลง
0: นี่ทุกคนต้องมีเพลย์ลิสต์ของตัวเองนะนะฮะ
1: จดเลยนะ
0: จดเลยนะว่าจะเอาจะโชว์เพลงไหนบ้างอะไรบ้างจดมานะฮะเอาให้สุดเสียงเลยแล้วก็ออกสเต็ปด้วยกันเดี๋ยวพี่ไทยจะเป็นคนเปิดฟลอร์เอง
1: เราเป็นมูฟด้วยกันถ้าไม่เปิดฟลอร์เดี๋ยวพี่ไทยจะนำทุกคนเปิดฟลอร์เองนะคะ
0: นะฮะก็มีเกมสนุกๆจากเหล่าดีเจด้วยนะครับมีรางวัลลัคกี้ดรอนะฮะมีเพนหน้าเพนร่างกายซึ่งอันนี้เนี่ยเพนหน้าเราก็จะมีการให้รางวัลด้วยสำหรับใครที่เพนหน้าได้แบบเก๋ๆเป็นของรางวัลจาก Pacific Park เลยนะคุณผู้ฟังนะเสาร์ที่31ตุลาคมนี้เนี่ยตั้งแต่ 5:00 นเป็นต้นไปครับมาในธีมแต่งตัววาววาวสดใสสไตล์กลิตเตอร์นีออนนะฮะเพราะอะไรเราแต่งตัวทั้งทีก็ต้องมีตากล้องนะมีตากล้องมีช่างภาพนะครับเก็บภาพให้เราไว้อวดโซเชียลฟรี
1: สดใสและกิลเตอร์ด้วยอู้มันจะต้อง
0: กิลเตอร์พูดใหม่พูดใหม
1: ่กิตเตอร
0: ์เออนะครับผมเราจะมีตากล้องเก็บภาพให้คุณฟรีด้วยนะฮะงานนี้ก็จะมีรูปไปไว้อวดโซเชียลกันนะคุณฟังนะนะครับผมเจอกันนะครับลงทะเบียนหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Aside Sunshine Radio ฮะเรารับจำนวนจำกัด20ที่นั่งเท่านั้นฮะขอบคุณด้วยนะครับกับห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ครับโรงแรม Pacific Park ศรีราชาติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชานะครับหมายเลข0383286600หรือ0863260257แล้วก็ไลน์ ID Pacific Park Hotel นั่นเองครับ
1: หวังว่าจะเจอคุณผู้ฟังทุกคนนะคะและแน่นอนเจอกับพวกเราดีเจทุกคนเลยค่ะ
0: ใครที่เป็นตัวตึงที่เอ่ยชื่อได้ยินบ่อยๆเนี่ยไปกันทั้งแหละหลายคน
1: เราจะได้เจอตัว
0: ได้เจอกันได้เจอกันนะครับผม
1: เจอกันแน
0: ่ไปดูข้อความดีกว่าจ้า
1: พี่สุสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีพี่สุด้วยครับ
1: พี่สุบอกว่าขอตอบร้านน้ำชงหน้าหมู่บ้านย่านรังสิตค่ะพี่เขาไม่มีชื่อร้านไม่เชิงเป็นร้านขายตอนเช้าขายดีมากเมนูปกติเนี่ยแค่25บาทนอกจากพวกกาแฟสดเอสมอคค่าก็จะราคา 35-40 บาท
0: ราคาโอเค
1: ก็มีพวกอาหารเช้าด้วยแนวแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชถ้าพี่ผู้หญิงไม่ยุ่งมากเนี่ยจะเป็นพวกเบรกฟาสต์ก็จะประมาณ30บาทก็อิ่มนะคะสำหรับคนไม่กินอะไรหนักๆเช้าเนี่ยที่สำคัญเนี่ยแกขายมานานแล้วตั้งแต่เรียนมหาลัยจนจบทำงาน 20-30 ปีแล้วพี่ผู้ชายจะหน้านิ่งแต่ว่าใจดีมากร้านรับคนละครึ่งด้วยค่ะบางทีถ้าเราไปซื้อเนี่ยเขาจะจำเมนูประจำได้แกจะถามเหมือนเดิมนะ2แก้วเพราะไปซื้อกินกับน้องชายทุกวันก็คือประทับใจน่ารักมาก
0: ดีจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: นะคะบอกว่าร้านเนี่ยเป็นร้านเต็นท์นะคะกาแฟสดหน้าร้านแว่นตรงหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปี
0: มึงหนูเราอาจจะเคยเดินสวนกันหมู่บ้านรัตนโกสินทร
1: ์ลูกค้าส่วนใหญ่จะเรียกว่าร้านกาแฟสองผัวเมีย
0: เข้าใจได้เหมือนร้านตามสั่งเนี่ยร้านผัวเมียเน
1: า
0: ะเราก็จะรู้อะไร
1: ร้านตะหนวดคนขายมีหนวดอะไรก็มีด้วยเหมือนก
0: ัน ก็ว่าไป
1: นะคะน้องแอลจ้าร้านน้ำปั่นปะกบค่ะเป็นร้านน้ำผลไม้ปั่นที่จริงใจแก้วละ35บาทแต่ให้เยอะเหมือนขายเอาสังคมไม่เงินกำไรผลไม้หลากหลาย
0: ครับผม
1: ป้าแกอธิษฐานดีที่ร้านเนี่ยจะมีแก้วชิมเตรียมไว้เพราะเห็นดูจังเวลาปั่นเมนูของคนก่อนหน้าแล้วเหลือเนี่ยแกจะเทใส่แก้วชิมแจกให้คนที่รอคิว
0: โอ้ดีจังเลย
1: ทำให้ได้ลองเมนูใหม่ๆบางทีเจอคนสั่งเมนูแปลกๆก็จะถามป้าว่า
0: ในนี้มีอะไร
1: บ้างรอบหน้าก็จะมาสั่งตามแต่ผลไม้หลายอย่างมิกซ์กันอะไรเนาะ
0: บางทีก็สั่งแปลกๆแล้วก็ครีเอทใหม
1: ่เป็นร้านที่ครีเอทเมนูได้ไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้แต่ไว้ใจป้ากบอร่อยชัว
0: ร์ดีแสดงว่าต้องเป็นคนที่มีรสมือดีอยู่แล้วแหละไม่งั้นก็คือกินไม่ได้ถ้าใส่ไปเรื่อยฉันนะ
1: ใช่แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าผลไม้อะไรรสชาติมันเป็นยังไงมันต้องเติมนิดนี้เติมนี้หน่อยอร่อยดี
0: เข้าใจได
1: ้นะคะคุณกระแตบอกว่าเป็นคาเฟ่แถวบ้านละกันค่ะถึงแม้ร้านจะขยายใหญ่และลูกค้าเยอะกว่าเมื่อก่อนแต่เจ้าของร้านและพนักงานก็ยังคงบริการและใส่ใจเราเหมือนเดิมค่ะยังไงเป็นข้อความที่มีเสียงมาก ข้อความไหนก็ได้แซวมา
0: ข้อความอื่นๆที่เราอ่านไปไง
1: เป็นภาษาใต้บ้างเป็นอะไรบ้าง
0: อะไรบ้าง
1: พี่เชอร์รี่สวัสดีจ้าม
0: อร์นิ่งพี่เชอร์รี่ด้วยฮะพี่เชอร์รี่พี่ปลาบอกว่าพี่ปลาฝากบอกว่า
1: จอง
0: สักทีค่ะไม่เล่นให
1: ้อ๋อ
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเขาดีเขาดีเขาไม่ตีกัน
1: พี่เดี๋ยวพี่ไปเร่งให้ พี่เจอบอกว่าพี่ประทับใจ
0: ครับผม
1: ขอแนะนำร้านนวดแผนไทยของโรงพยาบาลสมเด็จตรงบางผาค่ะสถานที่สะอาดนวดดีมาก
0: ครับ
1: ก่อนนวดจะวัดความดันให้ก่อนแล้วก็จะมีคุณหมอสอบถามอาการให้คำปรึกษาอาการก่อนทำการนวดค่ะนวดกลับมาแล้วไม่มีอาการอักเสบใดๆแนะนำค่ะไม่มีอาการอักเสบใดๆไม่รู้สึกอะไรเลย
0: ชาชาครึ่งตัวเพราะว่าไม่รู้สึกเพราะว่าชาเธอเขามีชื่อนะโรงพยาบาลสมเด็จ
1: ไม่ได้อันนี้พี่ไม่ได้พูดมา
0: เราหยอกเล่นคุณพี
1: ่
0: นะฮะ
1: เอาไปดูน้องเพชรลีโอ้โหส่งมาเป็นข้อความแรกเลย
0: อ่ะเร็ว
1: เฮ้ยน้องเพชรบอกว่าร้านนวดค่ะร้านนวดใกล้ชั้นค่ะชื่อร้านแบบนี้จริงหรือเปล่าจะมีป้าประจำน้ำหนักมือเปะทุกครั้งนวดหลับนวดสบายกลิ่นอโรมาในร้านก็ถูกใจค
0: ่
1: ะไม่คุยไม่เจาะแจ๊รับจบทั้งตัวนวดหัวนวดตัวนวดเท้านวดมือที่ชาจากการจับมือถือ หรือพิมพ์คอมคือฟินค่ะ ไม่ขอบอกพิกัดค่ะห่วง ห่วงมากให้2เต็ม10ค่ะอย่าตามมาแค่นี้คิวก็ยาวแล้วค
0: ่
1: ะอันนี้กากะเราอ่ะ
0: อันนี้คือให้คะแนนแบบเด็กเจนซีนะครับผม
1: กาก
0: ๆไปต่อเธอเวลาเนี่ย49แล้วเร
1: ็
0: วเ
1: บบี้บิวจ้าบอกว่าไงเป็นร้านกาแฟแถวบ้านค่ะแม่ค้าน่ารักมากจำได้ว่าเราชอบสั่งอะไรเคยโทรไปสั่งแล้วค่อยไปรับพอฮัลโหลแม่ค้าพูดเมนูที่เราจะสั่งกลับมาเลยสวนมาเลยเราตอบแค่ใช่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปรับนะคะทั้งน้ำเสียงและการบริการเป็นกันเองยิ้มแย้มน่ารักก็เลยทำให้ประทับใจร้านมากๆว่างี้
0: ออกไปต่ออย่างรวดเร็ว
1: พูดสวนมาเลยคุณกิ๊บเก๋สวัสดีค่ะร้านขายน้ำขายข้าวขายขนมในตลาดตั้งแผงขายราคาถูกแม่ค้าพ่อค้าพูดจาเพราะดิ้นเขาพูดว่าอะไรคะพ่อค้าแม่ค้าร้านนี้ขายของมันขายเอาสังคมไม่ได้หวังกำไรมากมาย
0: น่ารัก
1: แบบนี้ขายถูกแหละคุณทิพย์อะไรนะฮะคุณทิพย์ตาลค
0: ุ
1: ณทิพย์ทานนะคะบอกว่าร้านอาหารอีสานแถวบ้านแม่ค้าบริการดีมากเรียกหนูลูกทุกคำพูดเพราะยิ้มหวานให้ตลอดประทับใจในแม่ค้าแบบนี้มากคิดเงินเสร็จก็พูดขอบคุณตลอดเวลา
0: น่ารักมาก
1: ใช่ใช่ใช่สมมติจะเป็นเราที่พูดขอบคุณคุณลอ
0: ครับผม
1: สวัสดีค่ะแล้วก็ thank you เพลงมาด้วยนะคะบอกว่าขอมาตอบคำถามนะคะเป็นร้านข้าวแถวบ้านค่ะชื่อครัวป้าหลุยนะคะเป็นร้านเล็กๆที่ทำกันเองในครอบครัวแต่อาหารอร่อยมากแล้วก็ให้เยอะมากบริการเป็นกันเองมากป้าแกจะคอยถามรสชาติตลอดเลยว่าเผ็ดไปไหมเค็มไปไหมข้าวหน้าปรับรสชาติได้นะแล้วก็แกจำทุกคนได้จริงๆค่ะข้าวก็เติมได้ตลอดไม่ยอมให้กินน้อยเลยถ้าวันไหนอยากกินเมนูแกงอะไรก็ต้องทำนาน
0: ๆ
1: ก็บอกแกไว้ก่อนเลยกินเมนูอะไรที่ต้องแบบทำนานๆอะไรเครื่องแกงต้องบอกแกไว้ก่อนเลยเดี๋ยววันต่อมาก็ได้กินค่ะเหมือนเป็นป้าในครอบครัวมากกว่าคุณป้าร้านข้าวอีก
0: ดีจังเลย
1: ประทับใจความอบอุ่นความใส่ใจของแกมากแถวนี้เนี่ยหอนักศึกษาเยอะร้านคนแน่นตลอดน่าจะเพราะแกทำให้อุ่นใจแบบนี้ละค่ะ
0: เอาไปต่อ
1: แม่น้องชาบูสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: ว่าไงว่าไงว่าไงนะครัวคุณยายนาป่าชลบุรีค่ะอาหารอร่อยมากค่ะทะเลของสดที่สำคัญเจ้าของร้านพูดเพราะมากๆเลยค่ะเต็มสิบไม่หักเลยทุกอย่างหน้าตาดีมาก
0: น่ากินมาก
1: โดนแกง
0: สีเล็บส่งปากสีปากส่งหน้าสีหน้าส่งใคร
1: คุณจูนร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำหน้าหอค่ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลราคา60บาทที่ประทับใจก็คือได้กุ้งตัวใหญ่มาก3ตัวปลาหมึกแบบจริงๆไม่ใช่ปลาหมึกแป้งและป้าให้เยอะมากๆที่ชอบเพราะป้าเนี่ยจริงใจในของที่ใส่เข้าไปในถ้วยค
0: ่
1: ะไม่หลอกใช้ของทุกอย่างสดใหม่หมด
0: เอาไปต่อเลยอย่างรวดเร็ว
1: เบนจี้จ้า
0: เบนจี้เราอ่านไปแล้วเธอ
1: ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตก
0: ยังหรอ
1: แถวอารีค่ะมีข้าวต้มมีข้าวมื้อเช้าด้วยวันจันทร์จะมีเมนูพิเศษข้าวต้มปลาชามละ40บาทถูกมากๆในย่านนั้นแวะไปกินทุกเช้าเลย
0: ค
1: ุณป้าเป็นข้าราชการเก่าเกษียณแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวร้านสะอาดม
0: ี
1: ผักให้เติมกินจนสนิทกันเมนูรีเควสต์พิเศษก็ทำให้ข้าวต้มหมูเครื่องในข้าวต้มเลือดหมูราคาเดิมไม่คิดเพิ่มแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหมดสัญญาขายไปแล้วย้ายร้านไปแล้วเสียดายเหมือนกันพี่น้ำฝนประทับใจร้านแถวบ้านก็คือร้านผลไม้ที่ตลาดนัดโรงกระถางร้านอยู่กลางๆตลาดตรงข้ามร้านผักสลัดค
0: ่
1: ะซื้อบ่อยจนสนิทกันเราบอกอยากได้อะไรถ้ามีก็จะไลน์บอกวันไหนไปช้าก็จะบ่นว่าทำไมวันนี้มาช้ากำลังนึกอยู่ว่ายังไม่เห็นเลยแล้วผลไม้เขาขายดีจริงๆตอนนี้พี่น้ำฝนอีกน้ำฝนหนึ่งนะคะบอกว่าเป็นร้านแถวบ้านเบสิกเลยเป็นร้านสเต็กในหมู่บ้านค่ะบริการดีมากพูดพอทุกคำดูแลใส่ใจมากอยู่ในหมู่บ้านอมรทรัพย
0: ์
1: อยู่วิทยาชื่อร้านสเต็กสเตลเตอร์พนักงานก็คือน่ารักมากนะคะ
0: ไปกันที่พี่พาด
1: นะ านยังไง
0: เ
1: ธออ่านมั่งจะเหนื่อย
0: เราต้องมาเป็นพี่พาตอนชั้นพอดีอ่ะนึกว่าพี่พาจะไม่โฟนอินแล้วนะครับอ่ะร้านแถวบ้านบริการดีประทับใจมากคือร้านแว่นตาที่ตลาดพนัสนิคมค่ะร้านใช้เจริญกันแว่นเลนส์แว่นตาดีกรอบแว่นทุกยี่ห
1: ้อ
0: และบริการดีมากว่าร้านเล็กประจำอำเภอมีพนักงาน3คนเข้าไปที่ร้านแทบจะอุ้มลูกค้าเลยตัดแว่นเปลี่ยนกรอบแต่ละครั้งเนี่ยแทบจะยกทั้งร้านมาให้เลือกจนเราเกรงใจเออหรือว่าเป็นแผนธุรกิจนะอะไรอย่างนี้พนักงานระดับช่างแล้วก็มีใบรับรองผ่านการอบรมทุกคนช่วยแนะนำดีมากค่ะเจ้าของร้านใจดีมีร้านที่ร้านได้มีบริการหลังการขายดีค่ะแว่นตาใส่สบายมีปัญหาเรื่องขาขาแว่นนะคะหรือว่ากรอบก็สามารถที่จะให้ช่างช่วยแก้ปัญหาได้แต่ขาเราไม่เป็นไรค่ะขาเราไม่เป็นไรค่ะเราโอเค
1: พี่แพทย์บอกว่าไหนบอกเวลาหมดยังสั่นเลยไหนเนี่ยหนึ่งข้อความไหนแล้ววะ
0: ขอบคุณพี่แพทย์ด้วยร้านแว่นตาจ้า
1: คุณมาที่นี่ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็ร้านไข่เจียวบุฟเฟ่ต์เครื่องแน่นที่โรงอาหารโรงพยาบาลประทับใจนะคะคนขายคอยเชียร์แขกด้วยน้ำเสียงแจ่มใสสุภาพมากตักเครื่องได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจเอาให้อิ่มนะมีน้ำพริกกะปิและผักวางให้ฟรีสปอตโฆษณามา
0: ไปต่อ
1: นะคะยังไงพี่เชอรี่จองแล้วลืมโอน
0: เอาคุณพี่
1: ถือว่าจังไม่ได้โอน
0: ถือว่าไม่ได้จองนะคะเป็นคนแบบไหน
1: เป็นสุเทพร้านส้มตำข้างทางที่ร้านจะไก่หมุนจิรภาด้วยค่ะเจ้าของร้านผู้ชายบริการดีรสชาติอาหารอร่อยโดยเฉพาะไก่หมุนแต่เมียเจ้าของหน้างงๆหน่อยร้านอยู่ตรงบ่อวิน
0: เขาบอกให้รีวิวร้านน่ารักเมียละเมียหน้างอเขาก็ไม่รีวิวหรือเปล่า
1: สามีดี
0: อ๋อรีวิวไปทางสามีทางนู้น
1: เ
0: อออ่ะหนูนุ่นหนูนุ่น
1: ไหนฮะ
0: ไปแล้วเหรออ่ะแล้วเหรอ
1: ไหนหนูนุ่น
0: เธอคลิกอยู่ตะเกีย
1: ไปไหนแล้วฉัน
0: ไม่เป็นไร
1: ไปไล่ไปต่อ
0: พี่รสพลยังไม่ได้อ่าน
1: พี่รสพลร้านธรรมดาที่บริการให้น่ารักขอ
0: เธออ่านเป็นกรค่ะพี่เขาแต่งกรค่ะ
1: ร้านธรรมดาที่บริการให้น่ารักขอเข้าจากขอเข้าท่านน่าจะเป็น
0: ขอเข้าจากเพิ่มขอเข้าจากเพิ่มได้ไหมไม่ว่าหนา
1: ป้านั้นบอกขอให้กินหมดตามตักมาร้านนั่งหนาอยู่ร้านนั้นหนาอยู่ข้างวัดหนองเกตน้อยเออ
0: แล้วจะเป็นร้านข้าวตักข้าวเพิ่มก็ไม่คิดตังค์เพิ่มด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมเธอหมดหรือยังถ้ายังไม่หมดจะไปอ่านต้นน้ำแล้วนะเธอ
1: ไปต้นน้ำ
0: เออหมดหรือยังต้นของต้นน้ำเป็นร้านธรรมดาแต่บริการแบบจะน่ารักเลยคือร้านขายซื้อน้ำทั้งขายหนังสือน้ำนะร้านนี้นะแถวข้างเขาท่าเพชรสุราษฎร์ธานีนี่เองครับเพิ่งเปิดไปพอสมควรเลยประทับใจตรงที่ไม่ต้องไปไกลต้นน้ำอยู่ในแถวบ้านแค่ออกถือข้ามาเอาเลยชอบดื่มโกโก้ชาเอ่ยรวมถึงอย่างอื่นๆเขาบอกไปน่ารักคนซื้อมาสบายใจเลยครับร้านน้ำแถวบ้าน
1: 80
0: แถวเขาท่าพระสุรธานีต้นน้ำนี่อยู่แถวบ้านเดินออกมาซื้อก็คือชอบดื่มโกโก้บอกว่าน่ารักว่างี้ประมาณนี้นะคุณผู้ฟังนะโอเคยัง
1: เดี๋ยวขอเคลียร์หน่อยคุณวันที่นี่อ่านไปย่างไข่เจียวอ่านแล้ว
0: ไข่เจียวบุฟเฟ่ต
1: ์ค่ะพี่น้ำฝนอ่านแล้วเบนจี้อ่านแล้วเนาะแม่น้องชาบุญพักครบหมดแล้วนะ
0: ครบหมดแล้วอ่ะโอเคเบรก2หายใจครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับละพัด Sunshine Radio Good Life Good Music
2: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหม Stay Tune ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
3: Good Life Good MusicSunshine Radio Good Life
0: อรุณสวัสดิ์และพลดาด้วยครับ
4: เธอฉันควรจะนั่งดีปะ
5: นั่งสินั่งสิน
0: ั่งไม่เป็นไรหรอก
5: เพราะว่า
0: แค่เหงื่อขาเธอไม่เป็นไร
5: เธอรังเกียจเธอหรอ
0: รังเกียจค่ะ
4: เออมันก็ไม่ควรนั่งปะ
0: เอออ่ะถ้างั้นยืนก่อนไม่เป็นไรค่ะ
4: ไม่แค่นั่งเลยเชิญ
5: ก็เหงื่อติดบ่
4: ก็ไม่ได้มันก็เหมือนเราไปยิมแล้วมัน
0: เหมือนไปยิม
4: คนอื่นอะไรอย่างงี้ใช่
0: ใช่ใช่
5: เดี๋ยวเช็ดให้ยังไม่มีเวลาเช
4: ็
5: ด
4: ก็ไม่
0: ไม่ทันเช็ดอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเช็ดก่อนไปเช็ดก่อนระหว่างนี
5: ้อ่ะไปเรื่องอะไร
0: อ่ะแล้วพลดารีวิวร้านที่เธอชอบที่เธอรักที่เธอเอ็นจอยมาสักหนึ่งร้าน
4: โอ้ยหลายร้านมากอ่ะล่าสุดร้านทำผมค่ะ
0: ร้านทำฉันอวยไปแล้วเลย จะให้ไปอวยเพิ่มอ่ะ
6: ทําผมสวยหรือเปล่าเปล่า
0: เปล่าแต่ว่าเมาสนุก
5: เมาสนุกสวยเนี่ยทําไมทํามาใหม
0: ่ร้านนั้นก็คือ
5: มือ เทค
6: นะแต่ที่ได้คุยตลอดก็คือแบบเป็นลูกมือเหรอเขาได้อะไรเป็นช่างในร้าน
0: เป็นช่างมือหนึ่งไม่ไม่รู้เป็นช่างมือหนึ่ง
5: อีกมือหนึ่งอ่ะ
0: อีกมือมีมือเดียวเป็นช่างมือหนึ่งเพราะว่าเจ้าของร้านน่ะไม่ทำแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าของร้านเดินสายทำบุญ
5: พี่เอกเดินสายทำบุญแล้วก็ไปเที่ยวตามฮ่องกงอะไรอย่างงี้
6: ดีเจละพัดมาดีนะได้กินข้าวได้กินกาแฟแต่ดีเจพริกไทยมาไม่เคยได้กินหรอก
5: เอาลูกต้องไปกินของแม
6: ่ใช่เอาลูกมาด้วย
0: เออเอาลูกมาด้วย
6: นางจะ
5: ต้องขนข้าวหลังบ้านในครัวที
6: ่
5: บ้
6: าน แต่ดีเจละพัดมายังโอเคนะได้กินข้าวได้กินกาแฟแต่นางพูดอย
0: ่
6: างง
0: ี้อย
5: ่
0: างง
5: ี้เมาเดี๋ยวใบนี้เจอกันนะ
0: มือเอกแฮร์คลาสคุณผู้ฟัง
6: แต่เราไปทำกับช่างพุดเดิ้ลหรือว่าปอกเด้งเนี่ยเมาแบบ 3-4 ชั่วโมงเหมือนผ่านไปไวมาก
0: ใช่ไหม
6: คุยฉันยังหยุดเฉยๆก็ไม่ได้คุย
0: ต้องคุยต้องคุยนี่แหละแล้วก็วันนี้มาด้วยหรือเปล่ามาด้วยนะมาเมื่อเช้ามาตอนเช้า
6: แล้วหมอฉันเธอก็แบบนางก็ใส่เสื้อของซันชาเลยนะอะไรอย่างง
0: ี้นางใส่เสื้อต้อนรับเรานะ
6: ใช่ต้อนรับเวลาลงคลิปใดๆเธอฉันจะแท็กเธออะไรโอ๊ยน้องก็จำไม่ได้หรอกชื่อตัวเองเนี่ยมันเป็นภาษาจีนจะแท็กยังไงเธอคือแบบแท็กไม่ได้อะเพราะว่าชื่อนางภาษาจีนโอ๊ยแบบเนาะก็สนุกนั่นแหละ
0: มือเอกแฮร์คลาสนะคุณผู้ฟังนะเขาตะโลเขาตะโล
6: ใครไปก็ติดใจนางนางบอก
0: จริง
6: ค่ะเพราะว่านางเมาส์มอย
5: นางเมาส์เก่งนางเมาส์ดีเจเก่งเมาส์ให้คนอื่นฟังนี่แหละ
6: เมาส์ด
0: ีเจอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวอยู่ต่อกับละพลดานะครับพรุ่งนี้สัญชัยทอกระเป๋ามาเช้าๆเหมือนเดิมจ้ะวันนี้ขอบคุณทุกข้อความนะครับสนุกมากเลยไว้เจอกันครั้งหน้าพรุ่งนี้แบงค์มาคนเดียวเหมือนเดิมนะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณพี่ชายขอบคุณพี่ชายด้วยจ้า
5: ดีมากค่ะ

0: ันชัย Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio Good Life Good Music
3: สวัสดีวันหยุดด้วยรู้ฟังนะคะปีนี้ไม่รู้จักนะวันหยุดนะคะตอนเลิกใดๆคือยังไงก็ต้องมาจัดรายการอยู่กับคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะคะเมื่อก่อนทำงาน7วันจะได้หยุดก็คือวันหยุดนะคะตอนเลิกแล้วก็จะแบบในแต่ละปีย้อนกลับไปดูวันนี้เมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วอ่ะจะเห็นตัวเองไปเที่ยววันเดิมซ้ำๆเพราะว่าเป็นหยุดเป็นวันหยุดนะคะตอนเลิกใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่มีผลค่ะเพราะว่ายังไงมาจัดรายการอยู่คุณผู้ฟังอยู่ดีนะคะวันอังคารที่13ตุลาคมกับลภารดาค่ะวันนี้จะไม่เสียความตั้งใจมาจากตั้งแต่เมื่อวานจากที่บ้านเลยนะคะกับเพลงของโนนิวแล้วก็ต้าอู่เพราะว่ายังไม่เคยเปิดเวอร์ชันนี้เลยเปิดแต่แบบโนนิวแล้วก็โบกี้มาตลอดเลยกับเพลงคาตานั่นเองนะคะแล้วก็ไปเจอข้อความน่าสงสัยอย่างนึงทำไมโอ๊ยขออภัยคุณผู้ฟังเสียงทำไมแบบซับซ่าแบบนี้นะคะสงสัยจังเลยถามชาวด้อมนานาโนหน่อยนะคะว่าทำไมหลายคนอยากเห็นโมเมนต์โนนิวกับผู้ภูนะคะหรือว่าภูวินนั่นเองแต่พัดชอบน้องภูวินก็เลยอยากรู้ว่าทำไมแบบอยากเห็นโมเมนต์อะไรเล่าสู่กันฟังหน่อยนะคะและนี่ก็คือคาตาเวอร์ชันโนนิวกับต้าอู

ตีลังกาอะไรนะอะไรห้าตีลังกาห้ามวนหน้าแปดรอบเหรอรับน้องคาตาอะไรเงี้ยก็คือที่เราถามไปใช่ไหมโนนิวอะไรเงี้ยบอกว่าโนนิวก็คือไปตึกเจมใช่ไหมนะคะคือคิดหลายคนสงสัยว่าโนนิวไปทำอะไรที่ตึกเจมน่าจะไปซ้อมโชว์คอนเสิร์ตนะคะก็รอคอยรอติดตามละกันนะคะแต่ก็สงสัยว่าทำไมแบบทุกคนบอกว่าอยากเห็นโมเมนต์ของภูปูหรือว่าคนนั้นเขาเป็นแฟนคลับทั้งโนนิวแล้วก็ภูวินหรือเปล่านะคะวันนี้วันเกิดน้องเป็ดนะคะสวัสดีน้องเป็ดด้วยแล้วก็สุขสันต์วันเกิดนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมาส่งของขวัญเยอะๆด้วยเด้อแล้วก็ลดน้ำหนักแต่ในแต่ละเดือนได้เยอะๆแล้วก็จะได้เงินจากคุณพ่อนั่นเองนะคะวันนี้ก็มาส่งของขวัญป้าของขวัญชิ้นใหญ่แล้วขอบคุณมากๆยังไงก็ขอให้มีความสุขในทุกด้านนะคะแบบมั่งคั่งมั่นคงเนาะอยู่ด้วยกันกับสัญชัยเรดิโอไปเรื่อยๆเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะคะส่วนในช่วงนี้รู้ฟังน่าสนใจมากเลยนะคะกับที่เซ็นทรัลพัทยานะคะเปิดแล้วนะคะกับ Adidas Brand Center สาขาพัทยาค่ะใหญ่ที่สุดบนโลเคชั่นติดชายหาดในภาคตะวันออกนะคุณผู้ฟังรวมไอเทมกีฬาและก็แฟชั่นครบทุกไลฟ์สไตล์เลยนะคะทุกสไตล์เลยพร้อมดีไซน์สุดโดดเด่นที่ได้รับการใจจากเสน่ห์เมืองพัทยาด้วยคุณผู้ฟังเป็นยังไงเราต้องไปช็อปกันนะคะช็อปครบ 7,000 บาทรับฟรีเป็นหมอนรองคออาดิดาส1ใบต่อ1ใบเสร็จนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤศจิกายนหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะอาดิดาส Brand Center ชั้น G เซ็นทรัลพัทยาฝั่งบีชนะคุณผู้ฟังน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวไว้จะไปเดินดูของบ้างนะคะเปิดเพลงนี้สุขสันต์วันเกิดให้กับน้องเป็ดนะคะมีความสุขเยอะๆในทุกด้านทุกมุมร่ำรวยร่ำรวยนะคะและนี่ก็คือจัสตินบีเบอร์

0: Japan Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
8: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
9: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
8: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
9: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
8: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
10: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
11: Number 5Number 4.

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: สนุกตรงนี้เนาะที่เราจะได้ลุ้นชาร์ตกันในทุกสัปดาห์และก็ในแต่ละสัปดาห์ในการทบทวน5อันดับแรกในชาร์ตเสียงเพลงเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมแล้วนี่ก็คือ5อันดับแรกในชาร์ตของเราประจำสัปดาห์นี้นะคะติดตามได้กับการรายงานชาร์ตนะคะในช่วงบ่ายวันอาทิตย์กับดีเจพิกไทยนั่นเองนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับที่นี่ด้วยอยู่กับเราทุกการอัปเดตชาร์ตเลยนะคะกับที่สุดนะคะแปซิฟิกพาร์คศรีราชาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันหยุดไปหาของอร่อยทานกันวันสุดท้ายแล้วด้วยนะคะกับอร่อยเอาเรื่องนะคะรวมของเด็ดของดังเมนูอร่อยมาให้ชิมกันแบบจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบกรอบสุดฟินจากฉันง่วงมากหมูกรอบนะคะลูกชิ้นนายปิงนะคะรูฟังมาเรียมไก่เฉียวแล้วก็อีกเยอะเลยเรียกได้ว่าเมนูเด่นเมนูดังเมนูเด็ดนะคะรวมไว้ที่งานนี้ชั้นบีสุนทรแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะคะกับอร่อยเอาเรื่องนั่นเองค่ะพี่จักเลือกมาเพลงนี้นะคะกับขออนุญาตรักลิปตานะคะกับเพอร์พีสด้วยและให้ได้ฟังค่ะ 11:00 น.ก็มีอีก38นาที

หลายข้อความนะคะเลือกเพลงนี้ด้วยเนาะหลายคนชอบนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะทยอยตอบแล้วก็อ่านข้อความใน LINE Official ด้วยนะตอนนี้ก็ทยอยอ่านอยู่ด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่หมดนะนะคะพี่หมูสวัสดีด้วยนะคะขอเพลงสมปรารถนาให้น้องเป็ดหน่อยค่ะโอเคได้เลยเดี๋ยวเราพัดเปิดให้นะนะคะคือวันนี้เนาะมีแม่เมะเนี่ยมาขอเพลงจูบของเติ้ลมัตติมันเยอะมากก็เลยคุยกับคุณผู้ฟังใน TikTok ว่าแบบคนที่อยู่นอกวงการนอกแบบข้างนอกอะที่เป็นมักเกิลอะคงงงอะไรแม่เคคือดีเจเรานะคะก็เพิ่งรู้เหมือนกันละพัดเพิ่งไปคุยกับพี่แบงค์ว่าแบบเธอเราต้องแยกยังไงอะไรคือเมอะไรคือเคอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยู่ตรงนี้มันก็ต้องรู้แล้วมันมีอะไรมาใหม่ๆเรื่อยๆมีคอมมูที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ต้องไปทำความเข้าใจด้วยหน้าที่การงานของเราด้วยใช่ไหมมันก็ดีนะแต่ถ้าหากว่าคนอื่นที่อยู่นอกวงการอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาฟังอยู่เขาก็จะเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณผู้ฟังก็นั่นแหละนะคะก็จะอธิบายยังไงดีนะคะแต่ก็นั่นแหละมันก็เป็นอีกหนึ่งขั้นแรกนะเป็นคอมมูที่เกิดขึ้นแล้วเราในฝั่งดีเจก็แบบตามให้ทันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันสนุกสนานนะคะทุกฟังอ่ะฟังเลือกเพลงกันอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็ส่งได้เลยที่ LINE Sunshine Radio นะคะอันนี้ก็คือเพลงใหม่จากเติ้ลนะคะกับเพลงจูบนั่นเองจากไม่เจอแฟนบอย

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดยSF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
4: เสร็จชะแน
3: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

มีหลายข้อความนะคะรวมถึงข้อความจากพี่พาดนะคะน้องเพชรก็ขอมาไปต่อไหวไปต่อใหม่นะคะเดี๋ยวเราพัดเล่นให้ในชั่วโมงเที่ยงก็แล้วกันนะส่วนในชั่วโมงนี้ผ่านไปขอบคุณงานจากซินซิงคุล่าคุณเลือกมาด้วยเหมือนกันนะคะหนึ่งเพลงที่มาแรงมากนะคะเพราะจังเลยเนาะหลายคนบอกว่าฟังทุกวันก็เพราะทุกวันเลยค่ะนะคะเลือกเป็นเพลงนี้มาทิ้งท้ายอันนี้ก็คือเพียงเธอนะคะออริจินัลเวอร์ชันเป็นของสุกัญญามิเกลนะคะแต่เวอร์ชันนี้เป็นเสียงของพีชนะคะจากรักแห่งสยามค่ะ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: Sunshine Radio Good Life Good Music

็เป็นคำยินดีจากเคลียนะคะมาต่อเนื่องกับไปต่อไหวไปต่อใหม่นะคะเบนข้าวขวัญนั่นเองแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะทำจริงเพลงของพิกซี่เข้ามาด้วยพิกซี่เพิ่งไปงมหอยใช่ไหมกับเสียหลังนะคะเห็นหลายคนไปชื่นชมแบบว่าน้องลงไปทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ชื่นชมจริงๆนะลงไปงมหอยจริงๆน่ารักจังเลยแล้วก็เพลงนี้น่ารักเหมือนกันนะคะชื่อเพลงว่าเมจิกค่ะ

เมจิกค่ะต่อเนื่องกับดึกแล้วอิงวรันธรระยะยังโอมด้วยนะคะคุณผู้ฟัง12นาฬิกา17นาทีนะคะเที่ยงกับอีก17นาทีช่วงเที่ยงแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งหายไปไหนนะวันหยุดของใครหลายคนใช่ไหมมีใครทำงานอยู่บ้างไหมคะส่วนมากก็จะหยุดกันใช่ปะใครที่ทำงานวันนี้ก็ทำงานเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกับเราพัดจนถึงไปสองพัดก็อยู่เป็นเพื่อนของคุณด้วยแล้วก็เดี๋ยวดีเจฟรีมาอยู่เป็นเพื่อนต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณหลายข้อความเลือกเพลงเข้ามานะคะเยอะแยะมากมายเลยเราพัดทยอยอ่านทยอยตอบแล้วก็เดี๋ยวทยอยเล่นเพลงที่คุณเลือกมาให้นะคะรวมถึงเพลงนี้ด้วยเก็บคะแนนกันมาหลายข้อความนะคะและนี่ก็คือ Into the Sun นะคะ BTS นะคะสัปดาห์ล่าสุดเข้ามาอยู่ในชาร์ตแล้วเย้

0: ูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
1: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
1: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
0: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
1: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
0: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine Radio Good Life Good Music

ที่ผ่านมาเก็บคะแนนได้กับเพลงไปต่อไหวไปต่อใหม่นะคะฝากเก็บคะแนนแล้วก็เพลงน่ารักตอนเที่ยงกับอีก11นาทีเพลงอะไรนะเพลง Magic Car ใช่ไหมคะนะคะน่ารักเนาะแล้วก็มีขอเพลงต่อได้ไหมกับเพลง My Friend ของ Mark Lee นะคะได้เลยเดี๋ยวเราพัดเล่นให้ฟังนะคะผ่านไป2เพลงวันนี้เสียงของพี่เป๊กผลิตโชคเลือกเป็นฟ้ากับตะวันนะคะแล้วก็ต่อเนื่องที่เพิ่งจบไปกับ Olivia Dean กับ Password Chain นั่นเองค่ะส่วนเพลงนี้แฟนใครปะคะวิวิกิตค่ะเดี๋ยวกินก็เดี๋ยวมานะคะเฟิร์สวันก็เดี๋ยวมามาร์กต้วนมาร์กลีเดี๋ยวมาครบเลย

0: นี้ทันไหมคะ
1: เหลอนะคะงานจากซาซ่าเรื่องมาต่อเนื่องกับแฟนใครปักขาเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเนาะก็เป็นวันสุขภาพจิตโลกนะคะ Netflix เนี่ยเขาก็รวบรวมนะว่าในวันที่ไม่เป็นใจให้หนังซีรีส์ช่วยอบกอดไว้เนี่ยเขาก็แบบลิสต์มาเยอะเลยที่น่าดูน่าสนใจนะคะที่มีเรื่องหนึ่งที่แบบประพัดแบบเดี๋ยวไปดูบ้างดีกว่าชื่อเรื่องว่าHappiness for Beginners นะคะก็คือเป็นเรื่องราวเขาบอกว่าแม้ยังไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนก็ลองเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้จริงนะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องใดๆก็ตามแต่นะคะลองออกจากเซฟโซนดูนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องย่อเนี่ยค่ะขออภัยก็คือหลังหย่าร้างเฮเลนสมัครทริปเดินป่ากับคนแปลกหน้าหวังทำอะไรที่ต่างจากชีวิตเดิมแต่ระหว่างทางมีทั้งความเหนื่อยเรื่องที่ไม่เป็นไปตามแผนแล้วก็เพื่อนร่วมทริปที่ไม่ได้เข้ากันง่ายๆรวมถึงความสัมพันธ์ที่เธอไม่ได้เตรียมใจมารับมือนะคะคุณผู้ฟังลองดูนะเดี๋ยวไว้ไปดูบ้างดีกว่านะคะใน Netflix นะซึ่งก็มีหลายเรื่องที่เขาแนะนำไว้นะคะแบบวันที่แบบเป็นซีรีส์สำหรับวันเขาเรียกอะไรนะสำหรับวันที่เหนื่อยสำหรับวันที่นั่นวันที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมีฝากฝั่งแบบทั้งในของแบบเขาเรียกอะไรนะฝั่งอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยฮอลลีวูดแล้วก็ฝั่งเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็มีด้วยแล้วทุกฝั่งเยอะเลยลองไปดูนะในเพจของ Netflix เองนะคะก็เป็นวันสุขภาพจิตโลกเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเขาก็เลยชวนกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขมาแนะนำลิสต์หนังซีรีส์ฮีลใจให้ทุกคนนั่นเองนะคะวันไหนที่รู้สึกแบบนี้ให้เลือกเหล่าหนังซีรีส์เหล่านี้ไปเป็นเพื่อนคุณประมาณนั้นนะคะก็เลยได้มาเลือกหนึ่งเดี๋ยวไปดูบ้างดีกว่านะคะและนี่ก็คือ What If นะคะวันนี้เลือก Gemini เพลงนี้ให้ได้ฟังเดี๋ยวมี First Love นะคะจาก First One มาต่อเนื่องค่ะ

0: จาก First One นะคะเราเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นหนึ่งคนที่เราพัฒนาชอบชื่อเขามากเลยเพราะว่าชื่อจริงก็คือวรรณกรใช่ไหมก็เลยตั้งเป็นแบบFirstมีเยอะแล้วนะคะก็เลยเรียกเป็นFirst Oneละกันแล้วมันแบบคำว่าFirstกับคำว่าOneอ่ะมันเหมือนคำเดียวกันแล้วมันเก๋จังเลยอะไรเงี้ยชอบคนที่ตั้งชื่ออะไรแบบนี้ได้เลยอยากรู้ว่าตั้งเองหรือว่ามีคนแบบตั้งให้เข้าวงการใช้ชื่อนี้ละกันอะไรเงี้ยแต่แบบเลิศอยู่นะคะก็เลยไปดูนะสำหรับเพลงนี้นะคะกับFirst Loveโปรดิวเซอร์เพลงนี้โปรดิวเซอร์คือพี่แจ๊บเดอะริชแมนทอยนั่นเองนะคะอ่ะหยิบมาให้ได้ฟังต่อเนื่องกันกับ2เพลงเจมินาด้วยนะคะแล้วก็ First Love จาก First One นั่นเองค่ะ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
3: Good life good music
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ับคุณเบบี้บิลนะคะวันหยุดใช่ไหมวันนี้นะคะอ่ะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะชิวๆการฟังเพลงแล้วก็การขับรถไประยองด้วยนะคะ
1: Good life good music
0: ส่วนเพลงนี้น้องแอลเลือกไว้นะคะเจ้าของรอยยิ้มงานจากโอบนิธิค่ะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: เริ่มต้นในชั่วโมงสุดท้ายของเรานะคะตอนนี้ก็ผ่านไป26นาทีแล้ว3เพลงต่อเนื่องกันเลยนะคะขอให้โลกนี้จะดีกับเธอ Anatomy Rabbit นะคะแล้วก็ได้ Alien Not จาก Seven Planet นะคะมาร่วมฟีดด้วยแล้วก็มีผู้ถูกเลือกให้สมหวังดอกไม้ของวันใหม่เลนิสลาแล้วก็มีขึ้นใจนะคะจาก M&M นะคะก็คือเมอร์แล้วก็มินลีนะคะพอแบบว่ามินลีมาในโทนแบบวอลคอลอะไรอย่างเงี้ยก็เสียงดีมากๆเหมือนกันนะคะ3 เพลงเริ่มต้นสำหรับในชั่วโมงที่3กับละพัดกับพี่นิสันชัย Radio Good Life Good Music ค่ะ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เลท The First Day Tonight Live

0: ไอเอาเลตอินไทยแลนด์หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับไนท์มาร์เก็ตสุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศเซ็นทรัลมารีนาเอาเลตไกลกว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
1: Sunshine Radio Good Life Good Music

ฟังสัมภาษณ์ที่ไปพอดแคสต์เวลาพูดถึงคุณภรรยาได้แบบรู้สึกว่าพูดแบบให้เกียรติจังเลยนะคะกับอะตอมชนะการเพลงนี้กับแช่บอกเรื่องมาต่อเนื่องนะคะกับรถไฟจาก Tattoo Color ค่ะคุณผู้ฟังไปสนุกกันหน่อยดีกว่านะคะ31ตุลาคมนี้นะคะกับกิจกรรม Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night นะคะ Easing Move นะคะที่ The Park Restaurant Cafe นะคะมีเกมสนุกนะคะแล้วก็มีของขวัญมีของรางวัลนะคะให้คุณได้อร่อยกับหลากหลายเมนูด้วยไปร้องเพลงกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนวนะคะแล้วก็ไปขยับการออกสเต็ปนะคะกับการมูฟนั่นเองนะคะกิจกรรมสนุกสนานเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นนะคะยาวๆไปเลยกับทีมแต่งตัวกิตเตอร์นะคะนีออนนะคุณผู้ฟังมีช่างภาพเก็บภาพสวยๆตลอดทั้งงานเลยด้วยนะคะใครที่สนใจก็จองได้เลยนะคะที่ LINE Official Sunshine Radio นะคะขอบคุณกิจกรรมดีด้วยกับ The Park Restaurant Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชาค่ะ0383286600นะคะวันนี้13ตุลาคมวันเกิดทักจีมินนะคะหรือว่าจีมินจาก BTS นั่นเองอายุครบ31ปีนะคะเกิดปี1995นะคะกับวันนี้เกิดที่ปูซานเกาหลีใต้นะคะเขาบอกว่าถ้าหากว่าเรามีเพื่อนแบบจีมินไม่ได้เราก็จงเป็นจีมินให้กับเพื่อนของเราหรือว่าคนรอบตัวของเราเขาเป็นคนที่น่ารักมากเหมือนเป็นนางฟ้าของวงอ่ะเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นเสมอแล้วก็เป็นคนมีมารยาทดีมากๆเลยอันนี้ก็คืองานจากจีมินนะคะงานเดี่ยวของเขากับไรเคซี่ค่ะ Just trust me.

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอะวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

าจากบีมนะคะเรื่องมาทิ้งท้ายในชั่วโมงสุดท้ายเจอกันพรุ่งนี้7โมงเช้านะทุกคนขอไปทานข้าวพักเสียงก่อนนะคะมีความสุขกับวันหยุดมีวันหยุดที่ดีกันนะคะเจอกัน7โมงเช้าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทิ้งท้ายกับเขียวเหลืองแดง Get High ปันแล้วก็ The Toys นะคะสวัสดีค่ะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ Index Living More

สวัสดีบ่าย 2:23 นาทีครับกับฟิล์มที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music สวัสดีทุกคนด้วยนะทางออนแอร์แล้วก็ออนไลน์เหมือนเดิมครับ 104.75 สทท.5 พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะครับกับ Sunshine Radio แล้วก็ 95.25 ในพื้นที่พัทยาด้วยนะสวัสดีทุกช่องทางด้วยนะครับทางออนแอร์แล้วก็ออนไลน์เลยนะไม่ว่าจะเป็นทาง LINE Official นะครับทักทายเข้ามาในต้นชั่วโมงนะครับหลายๆข้อความนะฮะวันนี้บางคุณผู้ฟังนะครับบางคนเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปทำบุญนะครับนี่กำลังเดินทางกลับนะฮะก็เลยส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับแล้วก็ขอพรให้ด้วยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับมีคุณผู้ฟังอย่างคุณนพวรรณนะฮะบอกว่ากำลังอินอยู่กับการที่คุณลุงกงอยู่นะฮะจากเรื่องก๊อบลินเนี่ยเขาก็มามีแฟนมีที่ไทยนะครับแล้วก็บอกว่าน่ารักมากเลยนะครับเมื่อวานก็มีโอกาสได้ดูเหมือนกันนะฮะเห็นในโซเชียลมีเดียนะของน่าจะเป็นคุณนุ้ยหรือเปล่าครับที่เป็นพิธีกรเจ้าประจำไม่ว่าจะเป็นศิลปินเกาหลีดาราเกาหลีคนไหนมาแฟนมีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทูตแล้วกันนะเป็นดีเจที่เป็นทูตอีกหนึ่งคนที่แบบว่าจะต้องไปเป็นพิธีกรแล้วก็มีไวบ์หรือว่าบรรยากาศที่ดีเสมอเลยนะครับก็เห็นบรรยากาศเมื่อวานนี้ในโซเชียลมีเดียเนาะติดตามนิดหน่อยเห็นบนเวทีน่ารักดีนะครับมีพี่น้ำฝนนะครับบอกว่ากำลังจะแวะเข้ามาที่คลื่นนะครับได้เลยครับยินดีขับรถด้วยความปลอดภัยนะครับเพิ่มเติมเพลงไหนขอได้เลยนะมีคุณเบสเตียนะครับใช้ชื่อถูกหรือเปล่าบอกว่าฟังผ่านวิทยุนะครับเพลงเพราะเลยนะครับก็เลยมีเพลงมาขอสักหนึ่งเพลงนะครับเพื่อที่จะเป็นบรรยากาศดีๆนะครับสำหรับช่วงบ่ายด้วยแต่ว่าต้นชั่วโมงครับขอแนะนำเพลงใหม่หนึ่งเพลงก่อนนี่คือว่าไงเพื่อนรักงานจากลิปตาและณโพลิแคทครับ

0: หนึ่งงานจากทิลลี่เบิร์ดที่ช่วยเลยเข้ามาทาง LINE Official นะครับนี่คือแค่เธอเข้ามานะครับต่อเนื่องจากว่าไงเพื่อนรักเมื่อสักครู่นี้งั้นใหม่จากพี่คัตโตแล้วก็พี่แทนลิปตานะครับแล้วก็พี่แนโพลิแคทด้วยนะช่วงนี้คุณผู้ฟังครับมีข่าวดีสำหรับใครที่กำลังมองหาเงินทุนอยู่แล้วก็ต้องการเงินหมุนทันใช้นะครับแค่มีทองก็มีเงินแล้วนะเพียงแค่นำทองมาฝากขายนะครับที่ร้านทองมาเงินไปให้บริการรับขายฝากทองนะครับกว่า500สาขาทั่วประเทศเลยนะครับใครที่กำลังมองหานะครับที่ขายฝากทองแนะนำที่นี่เลยทองมาเงินไปครับชื่อเดียวจำง่ายแล้วก็ครบจบเรื่องซื้อขายฝากทองนะครับรับขายฝากทองจากทุกร้านให้วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงนะครับพิเศษนะเป็นคุณผู้ฟังของสัญชัยอยู่แล้วจะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับบอกทางร้านได้เลยนะครับว่าฟังมาจากสัญชัยเรดิโอนี่แหละก็จะได้โปรโมชั่นด้วยนะครับรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 แล้วก็ฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดสัญญา4เดือนนะครับโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤศจิกายน2569เท่านั้นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือจะแอดไลน์ก็ได้ครับ LINE @ ทองแม่ THONGMA ได้เลยครับส่วนทางเซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เล็ตพัทยาเองนะครับกิจกรรมเยอะเลยครับเดี๋ยววันที่24ถึง25ตุลาคมนะครับจะมีการแข่งขันพิกเกอร์บอลทัวร์นาเมนต์นะครับสามารถที่จะร่วมสนุกแล้วก็ชมความท้าทายนี้ได้กับการแข่งขันกีฬาอย่างพิกเกอร์บอลนะครับพรุ่งนี้วันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็ทุกๆสัปดาห์นะครับในวันพุธเองก็จะมีซุมบ้าแดนซ์ใครสนใจอยากที่จะออกกำลังกายนะครับแล้วก็มาเต้นสนุกไปด้วยกันปล่อยพลังแล้วก็ได้ออกกำลังกายแบบฟรีๆด้วยนะครับซุมบ้าแดนซ์ทุกวันพุธนะฮะที่ศูนย์การค้าอย่างเซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เล็ตพัทยาได้เลยนะครับโรบินสันแฟชั่นแฟร์ครับจะมีเกิดขึ้นในวันที่26ตุลาคมถึงวันที่8พฤศจิกายนนะครับใครที่เป็นสายแฟชั่นอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะไปรับโปรโมชั่นดีๆได้สินค้าไอเทมมากมายมาให้เลือกช็อปนะครับแล้วก็ในช่วงปลายเดือนถึงต้นปีหน้าครับก็จะมี A Celebration of Wonder วันที่30ตุลาคมนี้นะฮะในช่วงปลายเดือนนะครับแล้วก็ยาวไปถึงวันที่6มกราคมนะครับกับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองและความมหัศจรรย์ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี
1: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คสีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน Number 5Number 4

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่คือ5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดด้วยนะฮะทบทวนในชั่วโมงนี้นะครับยังคงส่งคะแนนแล้วก็รีเควสต์ได้ทุกช่วง DJ ได้เลยนะครับขอบคุณด้วยกับทางศูนย์การค้า Pacific Park แล้วก็โรงแรม Pacific Park ศรีราชานะครับนี่คือผู้สนับสนุนหลักเลยครับในการรายงานชาร์ตในทุกสัปดาห์แล้วก็ Top of the Week แบบนี้ในทุกช่วง DJ ด้วยนะล่าสุดทาง The Park Restaurant and Cafe นะครับก็รับจัดซุ้มอาหารนะครับนอกสถานที่นะใครสนใจเนี่ยติดต่อ The Park Restaurant and Cafe ได้เลยครับรับรองเลยว่าจะอร่อยสะอาดแล้วก็บริการมืออาชีพมากๆครบจบในที่เดียวนะครับเหมาะสำหรับงานเลี้ยงงานบุญนะครับงานสัมมนาแล้วก็งานอีเวนต์ในทุกรูปแบบเลยขั้นต่ำราคาเบาๆนะครับแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยเพียง1ซุ้ม50เสิร์ฟนะครับต่อซุ้มนะมีบริการหลากหลายเมนูเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นส้มตำนะครับไก่ทอดยำรสเด็ดของหวานครบเลยบริการครบวงจรนะครับอุปกรณ์ภาชนะโต๊ะออกร้านตกแต่งอย่างสวยงามนะครับพร้อมพนักงานดูแลต่อเนื่องตลอด3ชั่วโมงนะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของรายละเอียด0909738981ครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
2: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination ShopEat, play, the must visit destination in Pattaya.
3: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
4: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
5: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
4: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
5: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
4: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ต่อเนื่องในช่วงของ Sunshine New Release ครับวันนี้มีทั้งไทยแล้วก็สากลมาฝากนะครับเริ่มด้วยหนึ่งงานจากฟูจิอิคาเซะเพลงโปรโมทเพลงใหม่จากอัลบั้มพริมมาครับนี่คือ You

นี่คือเพลงใหม่นะครับหนึ่งงานจากฟูทิอิคาเซ่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่หยิบมาแนะนำในช่วงของ Sunshine New Release นะครับส่วนเพลงใหม่ก็เข้ากันดีกับเพลงเมื่อสักครู่นี้เลยนี่คือหนึ่งงานล่าสุดจาก No One Else

นี่คือหนึ่งงานล่าสุดจาก No One Else ที่ได้ Siamo มาร่วมฟีเจอริงด้วยนะฮะก็มีความร่วมสมัยไทยๆดีนะครับเพลงนี้ชื่อว่าจะกอดเธอไว้ไม่ปล่อยให้หายไปอีกเลยส่วนอีกหนึ่งเพลงนะครับเพลงนี้แฟนคลับเขาก็รออยู่เยอะเลยนะครับนั่นคือซิงเกิลล่าสุดจากเติ้ลมัตติมันนะฮะชื่อเพลงว่าจูบหรือว่าเซฟโซนจากละครเรื่องรักสุดใจนายแฟนบอย

หนึ่งงานล่าสุดจากต้นมัตติมันนะครับนี่คือจูบหรือว่าเซฟโซนนะฮะเพลงนี้จากละครเรื่อง Mr. Fanboy Series นะครับรักสุดใจนายแฟนบอยนะฮะรีเควสต์เข้ามาจัดให้เรียบร้อยครับเป็นเพลงใหม่ที่เล่นให้ในช่วงของ Sunshine New Release ขอบคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนของเราในช่วงนี้ครับนั่นคือสุภาลัยเซนต์พัทยานั่นเองนะครับพร้อมกับคอนโดใหม่ครับใจกลางพัทยาเลยออกแบบให้ทุกวันสนุกได้ในทุกเซนเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านบาทเท่านั้นนะครับห้องใหญ่อยู่สบายครับเริ่มต้นเนี่ยขนาดก็คือ 35.5 ตารางเมตรแล้วนะครับแล้วก็มีจนถึง65ตารางเมตรเลยจะอยู่เองก็ฟินลงทุนก็ได้ครับถึงเวลา Unlock Your Sense สอบถามเพิ่มเติมได้ที่1720หรือ www.supalai.com ได้เลย

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ส่วนอีกหนึ่งเพลงครับในฝั่งของสากลนะฮะก็จะมีสากลทั้งศิลปินที่เรียกว่าก็เดบิวต์มาเป็นศิลปินเกาหลีละครับแล้วก็งานจากศิลปินสากลนะครับจากฝั่งอังกฤษด้วยอีก2เพลงมาเอาทีละเพลงก่อนเลยเพลงนี้นะครับเป็นผลงานของมาร์คลีนะครับชื่อเพลงว่า My Friend นะฮะใครที่เป็นแฟนหรือว่าชอบมาร์คลีอยู่แล้วไหนลองบอกหน่อยสินะครับว่าเขาเป็นเมมเบอร์ของวงอะไร

และนี่คือหนึ่งงานจากมาร์คลีครับเพลงใหม่ชื่อว่า My Friend นะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าดูอะไรกันต่อนะครับตามต่อได้เลยครับ 104.75 สทร5พัทยาและ Sunshine Radio ของเรานะครับแล้วก็ 95.25 ในพื้นที่พัทยาก็สามารถที่จะรับฟังในช่องทางนี้ได้ส่วนช่องทางออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ถามว่าจริงๆแล้วสามารถติดตามช่องทางไหนได้บ้างครับโอ้ยหลายช่องทางมากครับเราเสิร์ฟพร้อมให้ทุกคนนะฮะที่แบบบางทีเราก็ถนัดไม่เหมือนกันเนาะบางคนทำงานแล้วก็ใช้เดสก์ท็อปใช่ไหมครับก็อาจจะใช้เป็นเว็บไซต์ก็ได้ sunshinefm.com ได้เลยครับเปิดไว้ยาวๆนะครับแล้วก็ใครที่อาจจะใช้แบบสมาร์ทโฟนหรือว่าต้องออกไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็แอปพลิเคชันก็น่าสนใจนะแล้วก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็ปิดแอปแล้วก็ไปใช้อย่างอื่นได้ครับมันไม่ดับแต่อย่างใดนะครับก็เซิร์ชได้เลย Sunshine Radio Thailand โหลดได้ฟรีครับทั้ง Android แล้วก็ iOSซิงเกิลล่าสุดจาก Freya Sky กับ Bad Taste แนะนำเพลงใหม่ในไทยชั่วโมงครับ

สองเพลงในช่องทางออนไลน์นะครับนี่คือหนึ่งงานจากเบนซ์ข้าวขวัญ นะครับไปต่อไหวไปต่อไหมนะฮะได้ไฮมาร่วมฟีเจอริงด้วยครับแล้วก็มีวิลเลียมนะฮะวิลเลียมจักรพรรดินะครับที่คุณเบิร์ตนะส่งข้อความมาบอกว่าอยากฟังเพลงนี้จำได้ว่าลืมนึกถึงอีกหนึ่งเพลงครับนั่นคืองานจากกัญชลีเพลงนี้มีชื่อว่าหันมาเมื่อไหร่ก็เจอ

0: Good Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพททินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ต่อเนื่องในชั่วโมงที่2ครับบ่าย 3:00 น. กับ 14 นาทีกับฟิล์มแล้วก็ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะเป็นเพื่อนกันในช่วงบ่ายของวันอังคารบ่ายนี้เป็นไงบ้างครับคุณผู้ฟังทำงานมาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เคลียร์งานเสร็จแล้วหรือยังนะครับหรือว่าต้องการกำลังใจผ่านเพลงไหนไหมส่งมาได้เลยนะครับทั้งไทยแล้วก็สากลนี้เลยนะฮะส่งมาได้ที่ Line Official @ Sunshine Radio นะครับเดี๋ยวฟิล์มเห็นชื่อเพลงก็จะหยิบมาอยู่ในเพลย์ลิสต์ครับแล้วก็ฟังเพลงด้วยกันในช่วงบ่ายแล้วก็แน่นอนครับอยู่ต่อเนื่องกันอีก3ชั่วโมงส่งคุณกลับบ้านในช่วงเย็นครับในช่วง5โมงเย็น4โมงเย็นเดี๋ยวเรากลับบ้านด้วยกัน on the way กลับบ้านด้วยกันเลยแล้วก็ส่งคุณถึงบ้านในช่วงเวลา6โมงเย็นนะครับส่วนชั่วโมงนี้มีใครที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆทางการงานให้กับชีวิตอยู่นะฮะทาง Index Living Mall พัทยาครับสามารถที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับทีม Project Sales สาขาพัทยาได้ Index Living Mall พัทยากำลังขยายทีมครับก็เลยเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานขายชอบเจอผู้คนชอบพบปะลูกค้าพร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจโครงการได้จะมี2ตำแหน่งนะครับก็คือ1เลยผู้จัดการฝ่ายโปรเจกต์เซลล์จำนวน1อัตรานะครับแล้วก็รับที่สนใจอยากที่จะเป็นพนักงานทีมเซลล์โปรเจกต์จำนวน3อัตราด้วยกันก็จะได้ดูแลลูกค้าโครงการครับไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านคอนโดโรงแรมธุรกิจในพื้นที่พัทยาและใกล้เคียงนะครับรายได้แล้วก็สวัสดิการก็น่าสนใจนะครับนอกจากเงินเดือนแล้วก็ยังมีอินเทนซีฟมีค่าน้ำมันให้มีค่าเป้าการขายของทีมด้วยนะครับหากสนใจกำลังมองหาโอกาสใหม่พร้อมสร้างยอดขายสร้างความสำเร็จแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับทีมด้วยกันนะฮะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สมัครได้เลยครับหมายเลขคือ0982566748ได้เลย

หนึ่งงานจากจัสตินทิมเบอร์เลกนะครับนี่คือ Can't Stop the Feeling นะฮะก่อนหน้าคืองานจาก MJ ครับนั่นคือ Love Never Felt So Good นะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เรามีนัดกันด้วยนะในช่วงปลายเดือนคุณผู้ฟัง31ตุลาคมนะครับเรามีนัดกันกับกิจกรรมอย่าง Sunshine Exclusive นะฮะชื่อตอนสำหรับตอนนี้นะฮะปลายเดือนอยู่แล้วนะครับนั่นคือ Spooky Party Night ในค่ำคืนฮาโลวีนนะครับเราจะไปกันที่ศูนย์การค้า Pacific Park นะครับขยับเข้าไปนิดนึงใกล้ๆไม่ไกลกันเลยนั่นคือโรงแรม Pacific Park ศรีวชากับห้องอาหารอย่าง The Park Restaurant and Cafe นะครับเราจะไป Eat Sing แล้วก็ Move ด้วยกันนะครับที่นั่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายเมนูนะครับได้ร้องเพลงคาราโอเกะด้วยกันแบบไม่จำกัดแนวเลยนะครับแล้วก็ได้ Move หรือว่าเต้นไปด้วยกันด้วยนะเกมสนุกๆจากเหล่า DJ แล้วก็ลุ้นรับของรางวัล Lucky Draw นะครับกิจกรรมเพ้นหน้าแล้วก็เพ้นร่างกายในธีมของHalloween Fancy ชิงรางวัลสุดพิเศษจากโรงแรม Pacific Park ด้วยกิจกรรมครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนะครับเสาร์ที่31ตุลาคมนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปนะในธีมการแต่งตัวแวววๆสดใสสไตล์กลิตเตอร์นีออนนะครับซึ่งกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะมีช่างภาพมืออาชีพนะมาเก็บภาพสวยๆนะครับให้คุณลงโซเชียลด้วยฟรีตลอดทั้งงานเลยนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ LINE OfficialLine at SI Sunshine Radio ได้เลยนะครับรับจำกัด20ที่นั่งเท่านั้นสมัครด่วนได้เลยนะครับขอบคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนครับนั่นคือห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe จากโรงแรม Pacific Park ศรีวชาอยู่ติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีวชาครับ0383286600หรือ0863260257 Line at SI Pacific Park Hotel ครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

หนึ่งงานจากนนทนนท์นะครับเป็นหนึ่งเพลงที่ผมชอบมากเลยนี่คือมีผลต่อหัวใจนะฮะคุณผู้ฟังบางคนเคยบอกเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดการที่มาชอบเสียงของนนแล้วก็โดนตกเนี่ยก็เพลงนี้แหละมีผลต่อหัวใจนะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าเดี๋ยวกิจกรรมในช่วงปลายเดือนนะครับถ้าเกิดมีร้องคาราโอเกะเนี่ยร้องเพลงนี้ได้หรือเปล่าร้องเพลงนี้ด้วยกันไหมครับนนทนนท์เนี่ยผมว่าเพลงนี้พอได้ขออย่างเดียวครับอย่า กดโต๊ะริมก็พอครับผมเนี่ยไม่ไหวจริงๆส่วนอีกหนึ่งศิลปินที่กำลังจะมีคอนเสิร์ตนะครับหุนหันพันแล่นน่าจะรอบที่3แล้วนะครับนั่นคือว่านธนกฤตพานิชวิทย์และเพลงที่คุณเลือกครับระยะปลอดภัยครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้าดูอะไรกันต่อครับในช่วงเวลาหลัง 4:00 น.นะฮะแน่นอนว่าจะมีการลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์ด้วยนะวันนี้มีคุณผู้ฟังมารับตั๋วหนังไปเรียบร้อยแล้วถ้าอยากดูหนังเรื่องโปรดของคุณเหมือนกันที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในช่วงนี้หรือว่าอาจจะเป็นหนังภาคต่อที่เขากำลังมีภาคต่อนะครับจากภาคก่อนๆนะก็เป็นภาคใหม่แล้วนะก็เตรียมตัวครับเดี๋ยวลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์ในช่วงหน้าชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกับหนึ่งงานจากพี่แดกร็อกไรเดอร์นี่คือทรยศนะครับ

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
4: เสร็จชะแน
3: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
5: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: หนึ่งงานจากพี่ใหญ่โมโนโทนนะครับนี่คือเพลงที่ชื่อว่าวันที่เธอไม่อยู่นะฮะจัดให้เรียบร้อยนะก่อนหน้าคือหนึ่งงานจากยารินดาด้วยนะครับแค่ได้คิดถึงนะฮะแล้วก็อยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ4โมงกับ22นาทีกับฟิล์มที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับชั่วโมงนี้ยังมีอีกหลายเพลงเลยอะ
1: Yeah. You're in my heart, girl

หนึ่งงานจาก Justin Bieber นะครับนี่คือ Daisy นะฮะก็เป็นหนึ่งงานที่ช่วยเลือกเข้ามาทาง LINE Official นะครับบอกว่าขอเพลงนี้จาก DJ เป็นของขวัญวันเกิดนะครับยินดีเลยนะฮะใครที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนด้วยนะครับขอให้เป็นขวบปีที่ยอดเยี่ยมไปเลยครับพบความทรงจำดีๆสำหรับขวบปีนี้นะฮะเพราะว่าบางทีเวลาเราอายุเพิ่มมากขึ้น1ปีเราก็จะมีเวลา365วันสำหรับช่วงอายุเนี้ยแล้วก็ขอให้เป็น365วันที่ดีแล้วก็พบเจอเรื่องราวดีๆนะครับมองย้อนกลับมาก็ขอให้มีแต่ความทรงจำดีๆในขวบวัยนี้ของคุณนะก่อนหน้าคือหนึ่งงานจากแกงส้มนะครับมีคนช่วยเลือกเข้ามานะครับแล้วก็ช่วงนี้ยังคงชวนกันต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังใครที่ฟังอยู่นะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมีนัดกันนะในช่วงปลายเดือนนะครับกับทางห้องอาหารเดอะพาร์คเรสทอรอนแอนด์คาเฟ่จากโรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีวชาร่วมกับซันชายเรดิโอนะครับชวนคุณมาปลดล็อกโหมดปาร์ตี้ในค่ำคืนฮัลโลวีนไนท์สุดแฟนซีกับกิจกรรมนี้เลยซันชายเอ็กซ์คลูซีฟตอนสปูกี้ปาร์ตี้ไนท์นะครับอีสซิงมูฟนะครับที่เดอะพาร์คเรสทอรอนแอนด์คาเฟ่งานนี้จะได้อิ่มอร่อยกับเมนูหลากหลายเมนูเลยนะครับได้ร้องเพลงนะครับให้สุดเสียงเลยกับการร้องคาราโอเกะไปด้วยกันนะครับแบบไม่จำกัดแนวแล้วก็มา move ขยับออกสเต็ปไปด้วยกันนะครับพร้อมกับยังมีเกมสนุกๆจากเหล่าดีเจลุ้นรับรางวัล Lucky Draw กิจกรรมเพ้นหน้าเพ้นร่างกายในธีมฮาโลวีนสุดแฟนซีนะครับแล้วก็ชิงรางวัลสุดพิเศษจากโรงแรม Pacific Palace ศรีวชาด้วยนะครับหมุดหมายของเราครั้งนี้จะเจอกันในวันที่31ตุลาคมครับเป็นวันเสาร์ที่31นะปักหมุดได้เลยเราจะเริ่มช่วงเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปนะครับในธีมการแต่งตัวแวววๆสดใสสไตล์กลิตเตอร์นีออนนะครับแล้วก็พิเศษนะในทุกกิจกรรมของ Sunshine Exclusive ก็จะมีช่างภาพมืออาชีพมาคอยเก็บภาพสวยๆนะครับให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะแล้วก็จะได้แบบถ่ายรูปลงโซเชียลได้เลยนะครับแล้วก็งานนี้สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดพร้อมลงทะเบียนได้ครับเข้าร่วมงานได้ที่ LINE Official นะครับ @sunshineradio นะครับด่วนนะจำนวนจำกัด20ที่นั่งเท่านั้นนะครับขอบคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนนั่นคือโรงแรม Pacific Palace ศรีวชากับห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe

0: โดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: Number 5Number 4.
2: The

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่คือ5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะทบทวนให้ฟังในชั่วโมงนี้แล้วก็ยังคงส่งคะแนนได้ต่อเนื่องในทุกช่วง DJ ครับช่องทางก็คือ LINE Official ได้เลยนะไม่ว่าคุณจะมาขอเพลงมาส่งคะแนนนะครับหรือว่าบางทีเราฟังเพลงนั้นเพลงนี้ที่กำลังออนแอร์ผ่านวิทยุอยู่นะครับจะเป็นวิทยุหรือออนไลน์ก็ได้นะเรารู้สึกว่าโหชอบเพลงนี้จังเลยอะเพลงนี้มันดีจังเลยนะครับก็สามารถที่จะทักมาแล้วก็บอกว่าชอบเพลงนี้อยากจะโหวตซัพพอร์ตเพลงนั้นก็ได้เลยครับเดี๋ยวเก็บคะแนนให้ขอบคุณด้วยกับทางศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คด้วยนะครับแน่นอนว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายละของงานนี้ใครที่สนใจนะครับวันนี้เป็นวันหยุดของหลายคนด้วยใช่ไหมฮะไปทานอาหารอร่อยดีกว่าครับเพราะว่าเขารวบรวมเป็นงานฟู้ดแฟร์ไว้ให้แล้วกับงานที่ชื่อว่าอร่อยเอาเรื่องนะครับงานนี้เอาเรื่องแน่นอนครับเพราะว่ารวมร้านเด็ดของดอกอร่อยนะมาจากหลากหลายเมนูครับหลากหลายร้านมาให้เลือกชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบกรอบสุดฟินจากฉันง่วงมากหมูกรอบลูกชิ้นในปิงนะครับฉอฉายห่อหมกย่างมาเรียงไก่ฉีกนะครับมีกุยช่ายกิมเฮงซอสนัดขนมต้มเจ้าเด็ดมัทุรสทองม้วนแก้มใสเปาจีแฮปปี้บานาน่าขนมเปี๊ยะฟินฟินผมชอบกินชาไทยบ้านเค้กฟรุตแซบสับปะรดปั่นพริกเกลือแล้วก็เมนูอร่อยที่คนทับมาให้ทานอีกเพียบเลยนะครับพบกันที่ชั้นบีครับศูนย์กันครับปาซิฟิกพาร์คโรบินสันศรีราชานี่แหละวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานครับส่วนนี้คือหนึ่งงานจากคุณกอล์ฟจักริดนะฮะช่วยเลือกเข้ามา

0: ใช่ Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
8: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: หนึ่งงานที่ช่วยเลือกเข้ามาจากคุณต๊อปแท็บนะครับแล้วก็แฟนคลับของ First One นะครับนี่คือจากฝันนะฮะส่วนตอนนี้ได้เวลามาลุ้นครับตั๋วชมภาพยนตร์ในช่วงของ SF No How Now Showing แล้วครับ No How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaได้เวลามาลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์ครับสัปดาห์นี้ฟิล์มก็มีภาพยนตร์3เรื่องมาแนะนำเหมือนเดิมเลยนะครับในช่วงของ SF No Hell Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema ครับคุณผู้ฟังครับ3เรื่องที่ว่าจะมีเรื่องไหนบ้างครับแล้วคำตอบน่าจะเป็นข้อไหนจากช้อยเหล่านี้ข้อแรกเลยนะครับกับภาพยนตร์ที่แนะนำก็คือเรื่อง Runner ครับพี่บึกโคตรคนชนนรกนะฮะเป็นแนวแอคชั่นระทึกขวัญ นะครับแล้วก็มีความคอมเมดี้ที่นำแสดงโดยอลันริสสันนะครับโอเวนวิลสันนะฮะแล้วก็มีโรดริโกซานโตโรและเลจาจอร์ดนะกำกับโดยผู้กำกับอย่างสกอตต์ลาร์ครับแล้วก็เข้าฉายในวันที่15ตุลาคมนี้ส่วนเรื่องที่2คือเวลฟอร์นะเรื่องนี้ต้องรอดจากวานนี้นะครับดราม่าแอดเวนเจอร์ระทึกขวัญนำแสดงโดยออสตินแอลบัมนะครับใช่คนนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นจอร์ดเบอร์ลินนะครับกำกับโดยไบรอันดัฟฟินนะครับเข้าฉาย15ตุลาคมเช่นเดียวกันส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นเรียกว่ามาจากเกมนะคุณผู้ฟังก็คือเรื่อง Street Fighter นะครับที่เราเล่นกันตั้งแต่เป็นเกมตลับเป็นเกม Family ตั้งแต่เด็กนี่แหละนะครับมาทั้งมีเวอร์ชันการ์ตูนก็เคยผ่านมานะครับอันนี้เป็นไลฟ์แอคชั่นละนะฮะเรื่องนี้ Street Fighter ครับแอคชั่นระทึกขวัญแฟนตาซีนะครับที่นำแสดงโดยโนอาซันติเนโอนะครับมีแอนดรูโคจิมีคาลิน่าเหลียงแล้วก็เจสันโมโมอากำกับโดยคิตาโอซากุรางินะครับเขาฉายวันเดียวกันคือ15ตุลาคมนะแน่นอนครับเราถามว่าโจทย์นะครับคือโอเว่นวิลสันนะฮะที่คุณเห็นในโจทย์ใน Facebook เนี่ยเขาเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์ในข้อไหนระหว่าง SF ข้อ A In the Grey เหลี่ยมจรชนคนเหนือเทาหรือ SF ข้อ B ครับ Runnerพี่บึกโคตรคนชนนรกนะฮะเลือกได้แล้วก็ตามที่ชื่อเนี่ยสกุลเบอร์โทรติดต่อส่งหาฟิล์มได้ทาง LINE Official ได้เลยครับ LINE at @ Sunshine Radio นะครับ
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
4: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
5: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
6: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับจอยเมมเบอร์ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
7: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงนี้ดูแลกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะฮะวันนี้กลับบ้านหลังเลิกงานด้วยเสียงของใครดีครับที่จะขึ้นรถแล้วก็พาตัวเองกลับบ้านได้ส่วนท้ายชั่วโมงนี้ครับหนึ่งงานที่ต้องบอกว่าเพลงนี้ก็หลายคนชอบมากๆนะครับแล้วก็ติดหูมากๆเลยนี่คือขึ้นใจครับเป็นงานจากเมอร์แล้วก็ Blackheart

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับจอยเมมเบอร์ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และSFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชะแน
2: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
4: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
5: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอะวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: หนึ่งงานที่
1: ช่วยเลือกเข้ามาเปิดให้นะครับอาจจะเป็นการช่วยเลือกมาด้วยบอกว่ากงยูมาเมื่อวานนะครับกงยูมาเมื่อวานนะฮะแล้วก็หลายคนน่าจะได้เห็นพี่กงยูแล้วนะฮะเป็นแฟนมีตนะครับที่ดูจะเปื้อนยิ้มนะครับกันมากมายทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะตอนที่แบบเจอคุณหนุ่ยใช่ไหมฮะก็รู้สึกว่าเขาก็ยังคงเป็นทูตประจำประเทศไทยได้ดีนะครับเวลามีศิลปินมาแฟนมีที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็เมื่อวานเองก็น่าจะเปื้อนยิ้มเหมือนกันนะเลือกเพลงนี้มาให้นะครับเป็นเพลงที่ประกอบซีรีส์เรื่องก๊อบลินนะครับที่แสดงกับลีดงอุกนะฮะแล้วก็นางเอกใครนะผมลืมชื่อทุกทีเลยอ่ะโกคิมโกอึนนึกออกพอดีนะครับก็เล่นเรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ผมดูแล้วก็มีความสุขมากแต่ว่าเหมือนหยุดเอาไว้ไม่ได้ดูตอนจบนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเขาดึงดาบออกมาจากกงยูหรือเปล่าหรือควรจะกลับไปดูให้จบดีครับมีหลายคนบอกว่าบางซีรีส์ก็ไม่กล้าดูตอนจบนะฮะเรื่องก๊อบลินเป็นเรื่องเดียวที่ผมไม่ดูตอนจบนะฮะ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

หนึ่งงานจากซินซิงคูล่านะครับมีทั้งรีเควสต์แล้วก็มีส่งคะแนนให้เพลงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าล่าสุดมีโอกาสได้ฟังเพลงนี้นะครับเพลงที่เพิ่งเปิดไปนะครับก็คือจาก ETC One Shot นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้เพราะมากเลยนะครับสัปดาห์นี้เพลงนี้ครับของซินซิงคูล่าก็ยังคงอยู่ในชาร์ตของเรานะคุณผู้ฟังครับสัปดาห์นี้เพลงนี้อยู่ในอันดับที่12นะฮะอีกหนึ่งเพลงล่าสุดจากน้ำชาชีรนัทครับเธอเริ่มใหม่ได้เสมอ

นี่คืองานล่าสุดจากซีซั่น5แล้วก็ได้ไมยร่ามาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับนี่คือร้อยคนทักรักคนเก่าเออคนไทยเป็นอะไรคนเก่า หนึ่งงานที่น้องแอลนะครับช่วยเลือกเข้ามาจะให้เรียบร้อยนะฮะสวัสดีคุณนุ่นด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ยูเนียนมอลใช่ไหมยูเนียนมอลนะครับวันนี้ก็จะมีงานที่ชื่อว่า GMMTV Fan New Wow นะฮะก็จะมีศิลปินมากมายนะครับที่จะไปที่งานนี้นะครับอย่างวันนี้วันที่13ใช่ไหมมีใครบ้างฮะ GMM FanDomคาแรคเตอร์นะครับมีโอ้โหหลายคนที่ผมไม่รู้จักหมดเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับน้องนุ่นได้ไปเจอศิลปินที่ตัวเองชอบแล้วนะครับพร้อมกับขอเพลงหนึ่งนะครับเป็นงานจากสาวๆจาก GMM เหมือนกันนั่นคือเฟลิสกับเฟลนลิสครับหนึ่งงานที่มีพี่แอมอัจฉริยะดุลยภัยบูลย์นะครับมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็แต่งเพลงให้คุณผู้ฟังบอกโอ้โหเพื่ออะไรคือผมก็ดูรายชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักไง

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ได้เวลาต้องร่ำลาแล้วนะครับในช่วงเย็นนี้นะฮะแล้วก็เหลือเวลาอีกสักประมาณ3นาทีนะฮะวันนี้ผมค้างเพลงคุณเพชรไว้1เพลงแล้วกันนะงั้นจาก Henry Moody นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้อยากจะเปิดเพลงที่เป็น Music Nostalgia อีกสักเพลงนึงนะฮะก่อนกลับนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เพิ่งมีโอกาสได้อ่านบทความอะไรเงี้ยที่มันเกี่ยวกับยุค2000นะฮะก็ยุคมิลเลนเนียลที่เนี่ยพวกเรานะเหล่า90ก็เติบโตขึ้นมานะฮะไปปลาย90ยุค2000อะไรประมาณเนี้ยมีวงหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Michael Learn to Rock นะฮะกับเพลงที่ชื่อว่า Sleeping Child กลางวันฉันเหงากลางคืนฉันโหยหาไม่ใช่นะครับหยอกเอิญลาไปด้วยเพลงนี้นะฮะ Have a good day ครับเจอกันพรุ่งนี้

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Good Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จนวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงนี
9: ้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: by Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mall แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื่นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช้อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mall ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช้อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต V-Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
4: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ไม่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
3: V-Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @vsquare fitness club
5: แซ่บในภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกก้นกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
3: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจานทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนพวนชวนคราฟแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโตรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
6: เช้าๆหาอะไรรองท้อง
7: สายๆนัดคุยงานต่อ
6: บ่ายๆก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
7: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
6: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab A Bite Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
7: Grab A Bite Cafe ใน VC Resident ติดม.ศรีปทุมชนบุรีนั่งได้ทั้งวัน 7:00 น.ถึง 3:00 น. 0972509361 Sunshine Radio Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบรนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวอฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นแกร็บไฟค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab a Bite Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 น.จนถึง 3:00 น.แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์ Grab a Bite Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ส่งเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะฟิตเนสคลับที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกคุณดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460067และ0927457772 www.vcresident.com

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เ
4: ต๋าสมชาย
3: รู้ลึก
4: รู้จริง
3: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
4: เสร็จชะแน
3: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: ได้เวลาส่งเพลงเพราะกันต่อกับแบงค์ธนบัลนะครับ Sunshine Radio Thailand นะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันที่ไลน์ Official เลยที่ @ Sunshine Radio นะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับ VC Residence Service Apartment ด้วยนะครับให้ความสงบครับเป็นส่วนตัวท่ามกลางสังคมคุณภาพที่จอดรถก็สะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวครบชุดเลยนะครับทันสมัยด้วย High Speed Wi-Fi ห้องออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยครับพร้อมใส่ใจคุณด้วยบริการทำความสะอาดห้องพักแล้วก็อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับ VC Residence Service Apartment นะครับเดินทางง่ายใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภคนะครับถนนสุขุมวิทชลบุรีใกล้กับม.ศรีปทุมแล้วก็นิคมอมตะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรเลยที่092-745-7772ครับและ038-146-067หรือเว็บไซต์คลิกเลยครับที่ bcresidence.com ครับได้เวลาส่งเพลงเพราะให้ฟังต่อเนื่องแล้วนะครับ
1: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

Life and Health Life and Health PM 2.5 สร้างผลกระทบมากมายที่หลายคนรู้สึกได้ชัดๆเลยคงจะเป็นอาการแสบคอคันคอไอแห้งๆซึ่งก็ทำให้รู้สึกรำคาญอาการเหล่านี้อยู่พอตัวแล้วระคายคอแบบนี้แก้ยังไงดีล่ะวันนี้ Life and Health มีคำตอบมาฝากกันค่ะข้อแรกดื่มน้ำให้มากๆโดยดื่มให้มากกว่าปกติอย่างน้อย6แก้วต่อวันค่ะเพื่อให้น้ำเข้าไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุลำคอลดอาการระคายคอไปได้บ้างแต่ถ้าแสบคอมากกินอะไรไม่ถนัดแนะนำให้กินอาหารอ่อนๆเช่นข้าวต้มโจ๊กที่ไม่ร้อนเกินไปเพราะอาหารอ่อนๆจะช่วยให้กลืนง่ายคล่องคอมากขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากรับประทานอาหารเข้าไปแล้วหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกระคายคอให้กลัวคอด้วยน้ำอุ่นๆผสมเกลือเล็กน้อยหรือน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้จะช่วยทำความสะอาดทำให้คอชุ่มชื้นแถมยังบรรเทาอาการเจ็บคอหรืออาการระคายคอได้ด้วยงดอาหารบางประเภทเช่นอาหารรสจัดเพราะอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่ลำคอได้มากขึ้นหรืออาหารประเภททอดผัดอาหารที่มีไขมันสูงหรือผลิตภัณฑ์จากนมก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการระคายคอเพิ่มขึ้นได้ค่ะอีกทั้งยังไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยดังนั้นหลีกเลี่ยงไว้ก่อนจะดีกว่านะคะในกรณีที่แสบคอมากควรงดการใช้เสียงดังๆไปจนกว่าอาการจะเป็นปกติมิฉะนั้นอาจจะทำให้เส้นเลือดฝอยในลำคออาจได้รับผลกระทบและเกิดการอักเสบได้ค่ะหากเป็นไปได้ให้อาศัยอยู่ในอาคารที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองและมลพิษจิบน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งจะช่วยแก้ระคายคอแก้ไอและแก้อาการเจ็บคอได้ค่ะ Life and Health Life and Health

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website toyotacyc.com Sunshine Radio Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life, Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website toyotacyc.com
2: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Here we go.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: that we can keep the fire alive. Mm-hmm. Cause it's not over till the summer say one more time.
1: คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good life good music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sky Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จนวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและแปซิฟิกพาร์คศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย038 424 501-2

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: สวัสดีนะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่หนึ่งนานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทตินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสัน

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จนวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและแปซิฟิกพาร์คศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life, good music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: try. Sunshine Radio, the best one-hit music station.
1: คุณกำลังฟัง Sunshine Radio ทางสถานีวิทยุ Sunshine Delight 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จ้าวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: วันนี้ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงนี
9: ้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

like good music คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life Good Music จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์